0: ริยะอันดับหนึ่งของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
1: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
4: ้ติดตาม Green News กับดิฉันแพรพลินธรรมนาวันนะคะนายจูเลียนฮาร์เนสผู้ประสานงานอาวุโสด้านอีโบลาของสหประชาชาติเปิดเผยนะคะว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วได้มีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,500 รายในระยะเวลา3เดือนโดยครึ่งนึงเสียชีวิตในช่วง20วันที่ผ่านพร้อมเน้นย้ำนะคะว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้กำลังแพร่กระจายเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ที่ใหญ่กว่าประเทศฝรั่งเศสและขยายตัวอย่างรวดเร็วเกินกว่าการรับมือทางนิดีอาคองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเดือนล่าสุดค่ะพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า 5,290 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตราว 2,500 รายอย่างไรก็ตามนะคะศูนย์ควบคุมป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนค่ะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่แท้จริงอาจมากกว่า 10,000 รายค่ะ 8 นาฬิกากลับมาติดตาม Green News กับคุณสุทินาทองชื่นนะคะสัปดาห์นี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ Green
3: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops

0: ช่วงโดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: มา
2: สวัสดีวันซ้อมวันทำงานค่ะ
1: ครับ
2: อะไรโบ
1: นี่ไม่ใช่เสียงหนึ่งนะฮะ
2: สวัสดีวันซ้อมวันทำงานค่ะ
1: ผมต้องปฏิเสธหลายอย่างหนึ่งนี่ไม่ใช่เสียงหนึ่งนะครับสองนี่ไม่ใช่วันพฤหัสนะครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันถึงต้องบอกว่าเรามาซ้อมทำงานกันเพราะเมื่อเข้าสู่วันจันทร์โหมดของการอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ลุกก็โอยนอนนั่งก็โอย
1: มันก็ต้องมีกันบ้างอะไรบ้าง
2: เพราะมันกำลังแบบว่าติดใจวันอาทิตย์อยู่เลยอ่ะถูกป่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะนี่ไม่ใช่พฤหัสหรือวันศุกร์แต่เป็นวันจันทร์ที่ก็อ้อมมาแทน
1: ก็ถามโบสิเดินมาปุ๊บพี่แบบโบวันจันทร์อีกแล้วเหรอเงี้ยจะตอนเวลาเปิดไมค์เสียงสดชื่นนะแต่หลังไมค์คือแบบเสียงงอแงมากโบวันจันทร์อีกแล้วเราก็มี
2: เข้าใจทุกอย่างเขา
1: บ้าง
2: เรามีโหมดแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังเด็กๆก็คงเหมือนกันอ่ะ
1: ซึ่งเสียงในหัวโบคืออะไรว่าแกจะตายอยู่แล้วยังทำตัวเป็นเด็ก
2: โบบอกโบไม่ได้คิดเลยเสียงในหัวโบตอนนี้แบบเสียงในหัวโบตอนนี้ไปน้องยายคุณอ่านรู้จักไหม
1: คืออะไร
2: น้องยาย
1: คืออะไรอ่ะ
2: ลูน่า
1: อะไรอ่ะ
2: เธอเคยได้ยินเราเคยร้องเพลงโฟกัสซังให้เธอฟังใช่ไหมอันมาโฟกัสซังซังซังซังซังนั่นคือโฟกัสซัง
1: อันนี้มันคืออะไรเธอพูดอะไรฉันไม่รู้เรื่องเลย
2: มาสคอตตลกอีกตัวหนึ่งอ่ะชื่อลูน่า
1: อ๋อแล้วเขาจะมีเสียงแบบนี้เหรอ
2: น้องยาย
1: แล้วเป็นเสียงออกมาจากแมสคอตเหรอ
2: เป็นเสียงมาจากแมสคอตเหมือนซังอะค่ะ
1: อ๋อเหรอ
2: แล้วตัวนี้นี่เจ้ยแจ้วแบบไอ้หนูลูน่านี่แบบตลก
1: ของประเทศอะไร
2: ประเทศ GMM
1: อ๋อเหรอ
2: เนี่ยของแกมมี่
1: อ๋อที่แบบที่มีที่เป็นลูกของแต่ละคู่ใช่ไหม
2: แต่ละคู่ค่ะ
1: นี่ลูกนี่ลูกเตนิว
2: ไม่ใช่ลูกเตนิวจะเป็นโฟกัสซัง
1: อ๋ออันนั้นโฟกัสซัง
2: อันนั้นโฟกัสซัง
1: โอเคโอเค
2: เธอต้องเจอลูน่าเธอต้องคุยกับลูน่า
1: อันแล้วเวลาเขาคุยแล้วเขาใช้เสียงยังไงอ่ะ
2: น้องยาย
1: ก็คือเวลาเราคุยกับตัวแมสคอตแล้วเขาตอบเราได้เลย
2: เนี่ย
1: อ๋อเขาพูดกับเราได้เหรอ
2: ถามว่าตอนซังเข้าห้องจัดถามว่าซังหนูเข้าได้ไหมลูกเข้าได้ครับเพราะว่าซังเป็นของเหลวตัวโทนี่เป็นของเหลว
1: อะไรนะคะ
2: อยากฟังลูน่าไหม
1: เอาเปิดที
2: มา
3: ไม่กล้วยบีบใครรู้จักลูกหลานนั้นคือทุกวันเนี่ยอุ้ย
1: แม่อ๋อเหรออันนี้เสียงน่ารักเน
2: า
1: ะ
2: เสียงตลก
1: นี่คือเสียงลูน่าหรอ
2: เสียงลูน่า
1: อะไร
2: เนี่ยเลยจะไปคาเฟ่ซะหน่อย
1: โอเคโอเคนี่ไงแต่เขายังไม่เปิด
2: เปิดคือตอนนี้ก็มีแบบว่าพรีแบบพรีไปเรื่อยๆจนพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เป็นวันจริง
1: อ๋อ
2: พรุ่งนี้เป็นวันจริงนะคะใคร
1: แต่ผมก็เดินผ่านผมก็ชะโงกชะโงกอยู่ว่าเมื่อไหร่
2: พรุ่งนี้
1: เห็นเก็บกวาดอยู่ตลอดก็เลยบอกเอ้ยก็น่าจะยังไม่เปิดแบบร้อย
2: แล้วก็ต้องจองคิวนะต้องจองคิวนะคะแล้วก
1: ็
2: มีมัดจำด้วยเพราะว่าเขาก็คงกลัวว่าเดี๋ยวเสียคนที่แบบตั้งใจจะมาอะไรเงี้ย
1: ก็ดีแล้วล่ะผมว่าก็มีแค่ทำจองคิวเป็นเรื่องดี
2: ดีแล้วก็ชั่วโมงครึ่ง
1: อ๋อต่อคนห้ามเจอ
2: รอบเนี้ยชั่วโมงครึ่งเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังส่งมาว่าเห็นพี่อ้อมแล้วเกือบดีใจไม่ถึงว่าเจออ้อมแล้วดีใจไม่ใช่เพราะเป็นอ้อมนะเพราะเป็นพฤหัสศุกร
1: ์
2: ค
1: ุ
2: ณผู้ฟังถ้าเราตื่นมาแล้วเป็นพฤหัสเลยอันนี้เรามีปัญหาแล้วนะ
1: ผมว่าก็จะน่ากลัวนะฮะ
2: คือแล้วถ้าเราเข้านอนคืนวันอาทิตย์ตื่นมาที่ฮะฮะแล้ววันนี้ว่าอะไรวันพฤหัส
1: สิงหามันก็เราจะผ่านไปเร็วเกินไปแล้วผมว่า
2: วันนี้เท่าไหร่อะ
1: วันนี้ยี่สิบเท่าไหร
2: ่24
1: แล้วเธอ
2: 24โอ้จะหมดเดือนแล้ว
1: ก็จะเรียกว่าก็เหลือแค่จันทร์หน้าก็หมดแหละ
2: โอ้เงินในกระเป๋าเป็นไงคะ
1: เช้านี้กำลังฟังไปดูหมอกไปจากแม่แตงโอ้โห
2: เสียใจไม่เห็นมีหมอกอ
1: ่
2: ะ
1: อ้าวอ๋อจะมานอนดูหมอกแต่ไม่เห็นมีหมอก
2: อุตส่าห์นั่งเครื่องมาจากขอนแก่น
1: อ
2: ันนั่งกลับ
1: ก็ไม่เป็นไร
2: พอไม่เจอแล้วก็กลับไหม
1: ก็เดี๋ยวก็มาใหม่มาฤดูอื่น
2: ไม่ถึงหมอกหรือเรา
1: เราด้วย
2: อ๋อเราด้วยหมอกด้วยนะคะ
1: หมอกมันก็แล้วแต
2: ่หมอกจางๆและฟัน คล้ายกันจนบางที
1: เนี่ยเมื่อคืนเพื่อนส่งข้อความมาชวนไปดูปลาวาฬอีกแล้วบอกว่าแกไปเที่ยวไปดูปลาวาฬกันแล้วก็ส่งรูปมาปลาวาฬกระโดดตูมตูมตูม
2: เนี่ยที่ไหน
1: เขาบอกเมืองมาว่าให้ไปเมืองนี้เมืองนี้เมืองนี้อย่างเงี้ยอันก็ถามว่าแล้วที่คือผมขอโทษนะผมเพิ่งกลับจากอลาสก้านะผมเจอปลาวาฬไป10ตัวไม่มีตัวไหนโดดเลยผมอยู่บนเรือคุณเข้าใจไหมเจอทุกวันเจอทุกวันนั่งกันอยู่เป็นคนบนเรือ 4-5,000 คนไม่มีใครเจอตัวไหนโดดเลยสักตัวนึงแล้วก็บอกว่าแล้วนี่คนที่ชวนก็ไปด้วยกันบอกว่าถามจริงไม่คิดจะทำอื่นแล้วเหรอช
2: ี
1: ว
2: ิ
1: ตน
2: ี้
1: จะนั่งฟังแต่ปลาวาฬบอกว่าที่นี่มันโดดคุยกับมันเลยที่ผ่านมาเราเจอกี่สิบตัวไม่มีตัวไหนโดดเลย
2: แล้วที่ที่คุณลงเรือเขาเวลาเขาโปรโมทนะคะเขาโปรโมทว่าปลาวาฬโดดไหม
1: เขาไม่ได้โปรโมทว่าโดดแค่การันตีว่าเห็นก็เจ๋งแล้ว
2: อัน
1: นี้เขาการันตีได้เลยเขาไม่ได้การันตีว่าเห็นแต่เขาการันตีว่าถ้าไม่เห็นเขาคืนเงิน
2: เพราะฉะนั้นคุณก็เลยได้เห็นถูกไหม
1: โอ้โหเต็มไปหมดเลยเธอมันเยอะมาก
2: มันไม่ใช่มัสคอตใช่เราอยู่ในโลกของมัสคอตจริง
1: ๆต้องใช้เสียงนี้คุยกันได้ไหมของจริงของจริงแล้วมันแบบมันอยู่ใกล้เฮ้ยมันอยู่ใกล้ฝั่งมากสมมติเรายืนอยู่บนชายฝั่งนะ
2: อ่
1: านว่ามันห่างจากเราแบบประมาณ50เมตรเงี้ยเออผมไม่รู้ทำไมมันเข้ามาได้ขนาดนั้นน่ะแต่คือผมก็ไม่รู้น้ำมันลึกเปล่าเพราะมันไม่มีใครว่ายน้ำมันเย็นแต่คือเขาอยู่ใกล้เรามากเลย
2: ไซส์เล็กใหญ
1: ่ใหญ่
2: ใหญ่แบบใหญ่เลย
1: ใหญ่ๆแล้วเขาไม่มาตัวเดียวอย่างน้อยต้อง 3-4 ตัวมาทีนึงอ่ะ
2: ซึ่งอันเนี้ยการันตีเห็นก็ต้องถามเพื่อนว่าที่โดดอ่ะการันตีโดดไหม
1: ถ้าไม่โดดคืนเงินก็
2: เออถ้าไม่โดดคืนเงินเขาก็อาจจะมีนิสัยบางอย่างป่ะ
1: ไม่แต่ถ้าคืนเงินก็ไม่คุ้มอุตส่าห์บินไปเพื่อสิ่งนี้ฉันก็บอกไม่ช่วงนี้ขอแบบขอเว้นประวาน
2: เอาโลมาไหม
1: กับหมีนิดนึง
2: เอาโลมาไหมตรงแถวบางปะกงประวานสีชมพู

0: ออกมาแบบ
1: แล้วของแท้ด้วยนะ
0: ของแท้
1: ถ้าอย่างนั้นที่ออกมาจากแพร่นั่นน่ะคือของแท้ไม่เหมือนของแต่งนะ
0: ใช่แล้วก็
1: โ
0: อ้ไอ
1: เธอไปรับไหม
0: อเมริกันไอไม่ใช่อะไรอะอเมริกันอีโก้อะที่เป็นที่เป็นสัญลักษณ์นกอเมริกาอ่ะนกอินทรีอเมริกาหัวสีขาวอะเธอตอนแรกเห็นโอ้ยตื่นเต้นนี่ไงนี่ไงนี่ไงตอนหลังเห็นเหมือนนกพิราบเลยอะ
1: เยอะขนาดนั้น
0: อะโอ้ยเยอะเบอร์นั้นเลยเหมือนนกพิราบก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้อิ่มเอมกับธรรมชาติจนอย่าชวนอย่าพูดถึงปลาวาฬนะ
1: ปลาวาฬไม
0: ่ถ้าพูดตอนนี้คืออยู่ที่กระเดือกเลยอะ
1: เหมือนอิ่มเนาะปลาวาฬไม่แล้วก็หมีไม่แล้วก็อินทรีไม่ใช่ไหม
0: ไม่นี่ผมว่าเปิดกรีนมอร์นิ่งโชว์มาเจอพี่อ้อมถึงกับต้องหันไปถามลูกว่านี่วันจันทร์ใช่ไหมลูก ลูกคงงงเนาะว่าลูกอยากถามแม่มากกว่านี
1: ้เออแต่จริงๆคุณผู้ฟังถ้าตื่นมาแล้วแบบมันไปเป็นวันพฤหัสเลยอ่ะคุณจะรู้สึกดีก่อนหรือตกใจก่อนบางคุณว่าคุณจะรู้สึกดีก่อนที่ว่าอีก2วันได้หยุดหรือตกใจก่อนว่า3วันมันหายไปไหนคะคุณรู้สึกอะไรก่อน
0: ฉันตกใจก่อน
1: เธอจะตกบัว
0: ตกใจก่อน
1: ตกใจก่อนไหม
0: มันก็แปลว่าเราต้องนอนไป3วันอะ
1: หรือเปล่า
0: ไม่หลับไม่ตื่นอ่ะไม่ตื่น
1: หรือว่าเราลืมอะไรไปทำอะไรลงไปแล้วจำไม่ได้
0: ไม่รู้ไม่ว่าจะแบบไหนก็น่ากลัวเธอดูหนังเยอะนะเนี่ย
1: นิดนึงว่าง
0: นะ
1: เจอวันนี้เจอพี่อ้อมวันนี้แอบงงนิดนึง นะคะคุณผู้ฟังเชิญไปดูโฮมซูดีกว่าค่ะอยู่ตลิ่งชัน
0: เดี๋ยวนี้มีเยอะฮะเดี๋ยวนี้มันก็มีแบบ
1: เน
0: า
1: ะ
0: คาเฟ่อะไรพิเศษอะไรเงี้ยโฮมซู
1: มันมีรุ่นน้องที่แถวรามเหมือนกันเลี้ยงอะไรเลี้ยงเต่าเลี้ยงอะไรเงี้ยเขาก็เปิดเป็นคาเฟ่ปรากฏเต่านางชอบหนีออกจากบ้านเดินแทร็กออกไป
0: มันก็ต้องการขอบ
1: กันแล้วแกเก่งตัวใหญ่ออกไปแล้วคนในซอยรู้ก็เอาขึ้นซาเล้งมาคืนเพราะใหญ่อุ้มไม่ได้
0: แต่เดี๋ยวนี้มีอะไรแบบนี้เยอะนะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าก็แบบอยากอย่างแรกเลยอยากให้มั่นใจนะว่าถูกกฎหมายนะ
1: อ
0: ันที่สองคือดูแลเ
1: ขาดีดูแลเขาดีความสะอาดนู่นนี่นั่น
0: เยอะมากที่มันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอ่ะ
1: ค่ะก
0: ็นะครับ
1: ก็ต้องระวังเรื่องโรคด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ผมไม่รู้จริงๆถ้ามันไม่ผิดกฎหมายผมก็ไม่ผม
1: ไม่ติดอยู่แล้ว
0: จุดนั้นนะฮะ
1: คือมันก็ดีแหละถ้าอะไรที่ทำแล้วแบบมันมีความสุขเอาความรักมาเป็นความสุขได้เนาะมันก็ดีเสมอนะคะ
0: เด็กๆก็ชอบแหละนะครับอ่ะมาอัปเดตกันหลายๆเรื่องบางเรื่องจะไปเร็วบางเรื่องก็จะแบบต้องลงรายละเอียดสักหน่อยนะครับ
1: เอาเรื่องไหนก่อน
0: ผมไม่เรียงลำดับแล้วกันผมเรียงที่เขาจัดสคริปต์มาให้เลยนะ
1: งั้นถ้าเขาจัดมาให้ข่าวที่หนึ่งจะเป็นโปรดเกล้า
0: แต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานมูลนิธิส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ชุดใหม
1: ่ค่ะ
0: ครับผมจบแค่นี้แหละไม่มีอะไรเป็นประธานกรรมการนะครับ
1: อันนี้บอกหน่อยไหมว่าวัตถุประสงค์การสร้างสวนคืออะไร
0: เอาเลย
1: ลักษณะสวนป่าที่มีความเป็นธรรมชาติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบในพุทธศักราช2535สำหรับใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนค่ะเนี่ยมีใจความนะคะ
0: ครับ
1: ก็มีพลเอกประยุทธ์นะข่าวถัดมาเนี่ยอันนี้จะเป็นยังไงกันต่อไป
0: รอดูกันต่อนะครับก็จะเป็นมหากาพย์ที่ตระกูลมหากิจสิริฟ้องกับเนสเล่และเนสเล่ก็ฟ้องกลับกันนะครับก็คือ
1: ตอนล่าส
0: ุ
1: ดใครชนะ
0: ผมไม่แน่ใจนะผมไม่อยากพูดเพราะผมไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนอาจจะมีคำสั่งศาลอะไรอยู
1: ่มันเพราะว่ามันถึงขั้นแบบใครที่จะเป็นคนผลิตใครใช้โลโก้ต่อได้ถูกไหมคะ
0: ใช่แต่ก็มีช่วงหนึ่งที่แบบหยุดบอกว่ากาแฟจะขาดตลาดอะไรเงี้ยก็เลยทีเดียวนะฮะก็เป็นสารทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็จะมีการณตอนนี้คือสืบพยานต่างๆจบแล้วนะฮ
1: ะ
0: รอรวบรวมทุกอย่างแล้วก็จะมีการประกาศคำตัดสินอยู่ที่21ธันวาคมปีนี
1: ้
0: ทุนทรัพย์ฟ้องร้องที่มหากิจสิริฟ้องเนสเล่100,000,000 บาท
1: โอ้แม่เจ้า100,000 บาทก็เป็นตัวเงินที่ปกติถือไม่ได้บ่อยกันอยู่แล้ว100,000,000เนี่ยโอ้โหหรือว่าเงินล้านประมาณแสนหนป่ะใช่ไหมเงินล้านแสนหนนะคุณนัน
0: ครับจริงๆเขาดำเนินการกิจการมายาวนานประมาณ35ปีผ่านบริษัทร่วมทุนที่ชื่อว่า QCP คือ Quality Coffee Product ร่วมกันนะครับแต่ว่าก็สิ้นสุดลงด้วยการฟ้องร้องหลายชั้นศาลทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบคลุมคดีแพ่งคดีอาญาและการร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลอย่างน้อย10เรื่องละนะครับก็เป็นคุณกึ้งนั่นแหละคุณเฉลิมชัยมากิสิรินะครับมีการยื่นฟ้องกรรมการผู้บริหารเนสเล่กล่าวหาว่ากระทำผิดต่อหน้าที่อย่างเช่นเรื่องการคิดค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายโดยมิชอบการจัด สรรค่าใช้จ่ายการตลาดที่ไม่ชอบการทำการค้าการแข่งขันกับบริษัทที่มีจดทะเบียนทุนจดทะเบียนร่วมกันเนี่ยนะอยู่ที่ประมาณ21,975 ล้านบาท

0: แบบนี้เป็นต้นนะครับก็มีการแบบเหมือนกับบอกว่ามีการบีบบังคับให้ขายหุ้นในราคาที่ต่ำไม่ปฏิบัติตามสัญญาร่วมทุนอ่ะเขาก็ว่ากันไปตามรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวรอดูคำตัดสิน
1: แต่สนใจสิ่งที่กลับกันไหมเมื่อกี้คือเ
0: นสมหากิสิริฟ้องเนสเล่
1: แต่ทีนี้เมื่อกี้เนสเล่ฟ้องมหากิสิริใช่ไหมแต่พอเนสเล่ฟ้องกลับใช่ไหม
0: ครับ
1: โดยเนสเล่ฟ้องนายประยุทธ์นะฐานใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตและปกปิดข้อเท็จจริงสำคัญในการขอคุ้มครองชั่วคราวจนทำให้เนสเล่ได้รับความเสียหายทุนทรัพย์ราว577ล้าน
0: โอ้โหแต่มันต่างอะ577กับแสนล้าน
1: เมื่อกี้ขณะที่คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้รับสิทธิ์ในเรื่องของกฎหมายการค้าของเนสเล่ยังมีผลจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
0: ครับ
1: จะจบลงที่แบบไหนอันนี้จะต้องติดตามเพราะมันก็เป็นอีกรูปแบบนึงต้องยอมรับว่าตอนนั้นเนสเล่ที่เข้ามาก็ต้องการฐานผลิตถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: แล้วมหากิสิริก็เป็นฐานผลิตที่ทำงานด้วยกันเป็นอย่างดีคุณเห็นกรณีอย่างเหมือนน้ำสีดำไห
0: ม
1: ที่สุดท้ายก็ต้องแยกกันพอแยกกันโรงงานเดิมก็เปลี่ยนเจ้าของใหม
0: ่
1: ส่วนผลิตภัณฑ์เก่าก็ต้องไปสร้างใหม่ขึ้นมาอีก
0: ครับผมเพราะฉะนั้นเวลาคิดจะเริ่มต้นทำอะไรกันนะและกับใครนะตอนเริ่มเนี่ยเอาให้ละเอียดเลยสมมติอ่ะกับอ้อมคุยกันวันนี้เอ้ยอ้อมทำนี้กันอย่างเงี้ยเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเพื่อนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันทำไปก่อน
1: ไม่ได้ไม่ได้นะ
0: ไม่ได้เลยนะฮะคุยให้ละเอียดเลยเผื่อรวย
1: ไออีเวนต์ต่อให้จนก็ระวังเป็นหนี้เคลียร์ใส่กันไม่ได้คุยต้องให้เคลียร
0: ์คือเริ่มต้นถ้าไม่ชัดนะ เดินไปมีปัญหาทุกที่แหละเข้าใจไหมแล้วแบบตอนแรกๆบอกว่าเฮ้ยเพื่อนกันอะไรก็ได้ง่ายๆโอ้โหพอผ่านไปไม่ง่ายเลย
1: ไม่ง่ายสิพอ
0: ไม่ง่ายเหมือนตอนเริ่มเลยเพราะฉะนั้นยากถ้าคิดจะยากยากตั้งแต่ต้นเลยและถ้าคิดจะทะเลาะกันตอนก่อนเริ่มนะ
1: แล้วจะได้รู้
0: โอกาสแตกหักน้อยกว่า
1: แล้วจะได้รู้ว่าเราจะไปกับคนนี้ได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะก็ไม่รู้แหละก็เข้าข้างคนที่ถูกแล้วกันนะ
0: ครับผม
1: นะคะแต่ข่าวถัดมาเนี่ยงงเอาโควิดก่อนก็ได้
0: ไม่เอาอันนี้เลย
1: อันนี้มันพลาดหัวผิด
0: แต่ว่าก็โควิดก็เยอะอยู่ก็ฝากเตือนแล้วกันนะครับใครที่รู้สึกห้อมๆแหมๆก็ตรวจกันหน่อยนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นคนหยุดนะจ๊ะ
1: หยุดนะ
0: อย่าบอกเอ้ยเดี๋ยวนี้โควิดเข้าไป
1: ไม่
0: อย่าไปเรียนอย่าไปทำงาน
1: คือเขาขอเลยนะคะว่าถ้าป่วยโควิดไข้หวัดให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านอย่าสู้เพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวจะเอาออกมาแพร่ให้คนอื่นและถ้าจำเป็นจะต้องทำอะไรอย่างไรพบเจอผู้คนยังไงก็ต้องใส่หน้ากากและสำหรับพี่น้องประชาชนที่สุขภาพไม่ดีหรือกังวลว่าจะเป็นเมื่อไปในที่ชุมชนนะคะอย่างเช่นขึ้นรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นสถานที่ปิดใส่แมสได้นะคะ
0: ครับ
1: ก็ต้องทำเพราะนี่คุณหนิงเราก็ไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่านะใช่ไหมคุณหนิงก็ไม่รู้เป็นหรือเปล่า
0: ใช่แต่เขาก็ดูแลตัวเองดี
1: เขาดูแล
0: แล้วเขารับผิดชอบเขารับผิดชอบผมมั่นใจเขาเลยอ่ะก็นี่หนึ่งในความรับผิดชอบคือเขาไม่มาวันนี้ไงทางที่ยังไม่รู้เลยเป็นไม่เป็น
1: เมื่อคืนปุ๊บบอกฝากมาเลยนะคะก็เอาจริงมันเดาไม่ได้เลยอ่ะต้องตรวจนะคุณผู้ฟังต้องตรวจเอทีเคยังเป็นสิ่งที่หาง่ายแล้วเดี๋ยวนี้เอทีเคใช้ง่ายเนาะ
0: ครับ
1: หนึ่งแผงได้ตั้งกี่โรค
0: แล้วมันตรวจได้ตั้งหลายแบบนะฮะในคุณแกะมาเลยทีเดียวเขามีให้คุณเลือกเลยในแผงว่าคุณจะแย่หรือคุณจะใช้ขูดหรือคุณจะใช้น้ำลายตรวจได้หมด
1: คุณถนัดแบบไหนอ้อมถนัดแย่จมูก
0: ผมไม่ได้แย่มานานแล้วนะ
1: อ้อมยังแย่อยู่บ้างสมมติว่าถ้าเกิดไปต้องไปเจอใครที่แบบเขาแบบสุขภาพนั่นน่ะก็จะบอกเขาว่าอ้อมปลอดภัยนะอะไรเงี้ย
0: แต่เราจะแย่เมื่อเรารู้สึกว่าเรามีอาการบ้างหรือว่าแค่เจอเขาแย่ไปเรื่อยๆ
1: แต่ว่าถ้าเราไปเจอคนที่เขาเสี่ยงเขาอาจจะรู้สึกว่าเราปลอดภัยดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็
0: ถ้าผมไปเจอคนที่แบบถ้าผมต้องไปเยี่ยมใครที่ไม่สบายอยู่ผมใส่หน้ากาก
1: เขาแย่ให้ไปไม่ติด
0: แต่อยู่ดีๆก็ไม่อยู่ดีๆไม่แย่อะ
1: ใช่เข้าใจ
0: ฉันจะแย่เมื่อฉันรู้สึกว่าฉันแบบท่าทางฉันจะอะไร
1: แต่ฉันคงมีท่านั้นไม่ตลอดไงท่าฉันคงมีตลอดฉันก็แย่ได้ถ้าคนไม่ไว้ใจฉันก็แย่ให้ฉันไม่ติดนะคะก็ฝากไว้นิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียงตามข่าวนี้เลยก็จะเป็นเรื่องของแพทเทิร์นการโหวตที่อ่านอธิบายเรื่องนี้สิ
0: ไอลอว์แหละครับไอลอว์นะฮะแน่นอนไอลอว์เป็นหนึ่งใน
1: องค์กร
0: ที่ติดตามอย่างใกล้ชิดมากๆเกี่ยวกับเรื่องของหัวสวนะครับแล้วเขาก็มีข้อมูลถ้าให้พูดนะผมว่าที่ผ่านมาเขาดับเครื่องชนเลยผมว่าเขาสู้แบบเขาสู้แบบดับเครื่องชนเลยเขาสู้จนผมบอกโอ้โหตกใจอ่ะแล้วเขาก็โดนฟ้องไงแล้วพอโดนฟ้องปุ๊บผมก็รู้สึกว่าก็ดับเครื่องชน
1: เขาก็ดับอยู
0: ่เพราะถ้าโดนฟ้องแล้วก็ต้องดับเครื่องชนผมซึ่งผมในใจอ่านนะอ่านรู้สึกว่าถ้าเขาพูดผิดก็ออกมาก็อีกฝั่งก็ออกมาอธิบายดิ
1: แต่เขามันก็มีการอธิบายอีกฝั่งก็อธิบาย
0: อย่างสุดท้ายที่ผมจะทำกับคนเหล่านี
1: ้
0: และองค์กรเหล่านี้ไม่ใช่พระครูนะฮะคือฟ้องผมรู้สึกว่ามันไม้เขาเรียกอะไรไม้ซี่งัดไม้สูง
1: ไม้ซี่งัดไม้สูง
0: เออไม้ซี่งัดไม้สูงด้วยสเกลของไม้มันต่างกันอยู่แล้วอ่ะมัน
1: อย่าไปฟ้องเลย
0: แต่คือถามว่าเป็นสิทธิ์ทางกฎหมายไหมก็คงเป็นสิทธิ์ทางกฎหมายมั้งแต่ผมมันรู้สึกอ่ะเข้าใจว่ามันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนที่ผ่านๆมาบางอันแล้วรู้สึกว่าอันนี้ฟ้องปิดปากนี่หว่าเงี้ยมันทำให้รู้สึกได้นะครับถามว่าไอลอเขาเปิดเผยตัวเลขอะไรนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันน่าสนใจดีอันนี้มาจากอเมริกันนิวส์นะฮะข่าวตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของการลงคะแนนบัตรสวนะครับอันนี้แฟกต์นะครับอันนี้แฟกต์ในการเลือกตั้งระดับสวแต่ละกลุ่มจะมีผู้สมัครไม่เกิน154คนผู้สมัครออกเสียงได้10หมายเลขต่อคนทุกคนที่ลงสมัครจะมีสิทธิ์ในการเลือกคนที่ไม่ได้ลงสมัครไม่มีสิทธิ์ในการเลือกเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเราก็ทราบว่ามีคนเยอะมากเลยที่สมัครเข้าไปเพื่อจะไปเป็นผู้เลือกเจตนาเข้าไปเป็นผู้เลือกไม่ได้ตั้งใจจะไปเป็นสว.
1: ไปกดลงคะแนน
0: ก็นึกว่าเขาออกแบบกฎมาแบบนี้ซึ่งก็ไม่รู้ทำไมกฎมันเป็นแบบนี้ก็เขาบอกว่ากฎมันอนุญาตให้หัวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายไงนะตอนนี้มันถึงเป็นอย่างที่มันบอกว่าหัวไม่ปิดไงฉันก็งงนะครับซึ่งเลือกตัวเองก็ได้ด้วยแต่เลือกคนเดียวหลายๆคะแนนไม่ได้เช่นสมมติว่าอ้อมเบอร์6อันเข้าไปแล้ว6นะนับออกมา
1: ได้10สิทธิ์อ่ะไม่ได้
0: ไม่ได้ก็คือ1เบอร์ได้1คะแนนผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด40อันดับแรกได้ไปรอบต่อไปนี่คือโจทย์ง่ายๆนี้เลยซึ่งพูดตรงๆนะตั้งแต่เห็นกติกาก็รู้อยู่แล้วว่ามันเอาเหอะอ่ะสิ่งที่ไอหล่อมาอธิบายก็คือลองฟังนะฮะในทางคณิตศาสตร์อันนี้คือวิทยาศาสตร์แล้วนะ
1: uh-huh.
0: ในทางคณิตศาสตร์นะครับความเป็นไปได้ที่ผู้สมัครแต่ละคนจะเลือกคนที่เขาเลือกในแต่ละช่อง10ช่องของเขาเหมือนกันโดยบังเอิญแบบเรียงลำดับเหมือนกันด้วยไม่สลับเลยนะ
1: ค่ะ
0: เช่นสมมุติว่าอ่านเลือกเบอร์1แต่อ่านเลือกเบอร์1อยู่ในอันดับที่1
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันดับไม่เกี่ยวด้วยนะเพราะว่ามันคือ1คะแนนเหมือนกันแต
1: ่
0: อ้อมเลือกเบอร์1อยู่ในอันดับที่9อย่างนี้ถือว่าเราเลือกไม่เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เข้าใจป่ะ
1: ค่ะ
0: แต่นี่คือคนที่เลือกตั้งแต่ช่องที่1จนถึงช่องที่10เหมือนกันทั้งหมายเลขและลำดับ
1: ช่างเป็นการบังเอิญซะเหลือเกินนะ
0: เอาแค่1ต่อ1นะครับใน154คนเนี่ยนะฮะใน154คนการที่จะมี1คนเช่นอั๋นกับอ้อมอยู่ใน154คนและเราจะเลือกไอ้10ช่องเนี้ยเหมือนกันโอกาสที่จะเกิดขึ้นคือ probability นะตอนเด็กเคยเรียนมั้ย
1: ความน
0: ่
1: าจะเป
0: ็นคือ 1ใน 5,566 ล้านล้านล้าน3ล้านนะล้าน3ครั้งนะแปลว่าเลข0 7ตัวเนี่ยเรียงกัน3รอบนะฮะและยังไม่รวมข้างหน้าอีกอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นมันเกือบจะรู้ว่าเป็นไปไม่ได้โอเคแต่มันก็มีโอกาสที่จะเป็น1ในนั้นนี่นางั้นมันเกิดขึ้นสักครั้งนึงก็อย่าสงสัยสิแม้ว่ามันจะแทบเป็นไปไม่ได้เลยคำตอบก็คือเมื่อสักครู่นี้โอกาส1ต่อ1นะฮะแต่ปรากฏว่าเมื่อไปสำรวจดูในแต่ละกลุ่มกลุ่ม4คือกลุ่มสาธารณสุขมีคนที่เลือกเหมือนกันทุกอย่างแบบนี้20ใบกลุ่ม9กลุ่ม SME มีคนที่เลือกกันเหมือนกันแบบนี้ทั้งหมดเลยนะฮะ18ใบกลุ่ม10กลุ่มประกอบกิจการอื่นๆมีแบบนี้22ใบกลุ่ม12คือกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมีบัตรที่เลือกเหมือนกัน14ใบและกลุ่ม13คือกลุ่มผู้ประกอบการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีบัตรที่เลือกเหมือนกันทั้งหมดแบบนี้13ใบเป็นแพทเทิร์นเดียวกันทุกอย่างรวมทั้งหมดตรงนี้ก็เขาบอกว่าแบบคือมันก็คิด
1: บังเอิญแหละ
0: ก็มันบังเอิญแหละ
1: มันบังเอิญแหละ
0: ให้สรุปแบบนี้ใช่ไหม
1: เออมันบังเอิญแหละ
0: มันบังเอิญ
1: ความบังเอิญมันเกิดขึ้นได้เสมอแหละ บังเอิญไปตรงนั้นแล้วไม่เจอคนผิดกฎหมายอย่างนี้เนื้อออกป่ะบังเอิญไปซอยนั้นน่ะไม่ผิดกฎหมายแต่คนอื่นเดินกันทั้งหมดอ่ะที่เจ
0: อ
1: แต่บังเอิญว่าคณะตรวจงานไปเดินยังไม่เจอเลยแล้วคุณจะเอาอะไรกับการบังเอิญที่เลขมันตรงกันมันง่ายจะตายที่เลขตรงกัน
0: นี่แค่มุมเดียวนะที่เขานำเสน
1: อ
0: ที่ผมบางอันผมก็ไม่หยิบมาเดี๋ยวเขาหาว่าเราเอียงซึ่งผมว่าไม่ได้เอียงก็นำเสนอออกมาแต่อันนี้คือวิทยาศาสตร
1: ์คิดแบบวิทยาศาสตร์ความน่าจะเป็นและความเป็นไปได้
0: อ
1: ะระดับฝาแฝดที่เราเคยคุยกันว่าคนเป็นแฝดเขาจะคิดอะไรเหมือนกันทำอะไรเหมือนกันเราอาจจะมีไข่ที่เป็นแฝดอยู่ในนั้นประมาณร้อยกว่าคนปะ ที่คิดตรงกันเขาเป็นแฝดแยกพ่อแม่ไปก่อนแล้วไม่รู้ไงเห็นไหม
0: เรียกอะไรจิตปฏิพัทธ
1: ์เออคือจิตมันสื่อถึงกันน่ะเป็นแบบนึกออกไหม
0: ฉันกาเธอกาฉันเขียนเธอเขียน
1: ใช่
0: ทำไมมือมันไปอย่างเงี้ย
1: ถูก
0: มันตวัดไปเลยนะ
1: หรือมันเดชาวูเคยเห็นอะไรแบบนี้คุ้นๆก็เลยกาแบบนี้อ่ะ
0: แล้วเจ้าหน้าที่ที่เดินมาบอกว่าคอรุณาเก็บโพยด้วยนะครับมันดูไม่ดี
1: หูแววหูแววเดี๋ยวต้องบอกไปเชิญรู้นะหูแววหูแววหรือเปล่า
0: และคลิปและคลิปที่แม้แต่ประธานสาริกาคนปัจจุบันถือโพยอยู่อ
1: ่
0: ะ
1: AI
0: อ
1: ๋
0: อเหร
1: อไม่รู้จะตอบยังไงแล้วเหนื่อยแล้วเกินอยากตื่นมาแล้วก็หายไปเลยอย่าง
0: น
1: ี้เหรอ
0: นี่ลูก้าเหรอไม่ใช่ลูก้าลูน่าลูน่า
1: หัวจะปวดอยู่แล้วหัวแล้วเกิน
0: ลูก้าคือผลิตภัณฑ์ของฉันเองที่ฉันเป็นพรีเซนเตอร์อยู
1: ่อ้าวเรา
0: ฉันเลยเรียกผิดเลย
1: ทายอินนะเรา
0: ไม่ได้ทายอินไม่ได้แกล้งจริงๆไม่ได้แกล้ง
1: เราเนี่ยทายอินนั่นแหละเราอ่ะ
0: พอฉันเรียกเสร็จฉันตกใจเลยอ้าฉันเรียกผิดจริง
1: ๆพอถ้าเธอใช้ชื่อลูน่าเธอก็จ้างลูน่าเป็นพรีเซนเตอร์เลย
0: เดี๋ยวนะอีกเรื่องนะฮะจริงๆไม่พูดไม่ได
1: ้เรื่องอะไรคะ
0: คือเรื่องผมตื่นมาในเช้าวันอาทิตย์พร้อมกับว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเกิดมีการประกาศเรื่องของเคอร์ฟิวทางภาคใต
1: ้โอ้ยนี่แบบ
0: มันเป็นเรื่องใหญ่มากจริงๆจริงๆควรเอาเรื่องนี้ขึ้นเป็นเรื่องแรกด้วยซ้ำแต่ผมก็คิดว่าเราฟังกันมาเยอะมาก
1: แล้วเมื่อวันคืนวันเสาร์เช้าวันอาทิตย์เนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ได้ยินเยอะมากซะจนห่อเหี่ยวอ่ะ
0: ครับกับความไม่สงบที่เกิดขึ้น
1: ค่ะถ้าสรุปเอาแบบว่ามันมีไทม์ไลน์2อันมันมีตั้งแต่วันที่22ช่วง 3:00 กับวันที่22ตอนเที่ยงคืนเลยนะคะถ้าเกิดเอาสรุปอันเดียวเนี่ยจะเป็นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งหมด51เหตุการณ์ที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ย22เหตุการณ์ปัตตานี11ยะลา18เหตุการณ์นะคะสำหรับเหตุการณ์สถานการณ์ก่อกวนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
0: ใน1คืนนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะฮะก็มีประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ไม่เยอะนะฮะจริงๆเป็นตัวเลขเนี่ยนะตัวเลขที่ผมเห็นจากทางข่าวสารออนไลน์เนี่ยบอกว่าถึงจะเกิดขึ้นกับความวุ่นวายทั้งหมดใน51เหตุการณ์นะครับมีการแบบว่ายิงมีการระเบิดมีอะไรกันต่างๆแบบนี้แต่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอยู่2รายนะครับอยู่ที่นราธิวาสนะครับซึ่งเขามีการประกาศกันออกมานะฮะว่าเคอร์ฟิวคือกี่โมงถึงกี่โมงยังไงลองดูอำเภอไหนต้องจุดไหนตอนนี้มีนะครับ
1: คือห้ามออกจากบ้านจนถึง6โมงเช้า
0: ผมขออนุญาตให้สายด่วนไว้สักนิดนึงแล้วกันนะครับ คือ1341ตลอด24ชั่วโมง นะครับก็เขาบอกว่ามันเป็นมีการวิเคราะห์กันออกมาในหลายๆส่วนตอนนี้นะครับ ว่ามันเป็นความตั้งใจในการป่วน จากกลุ่ม
1: บี
0: เอ็นเดี๋ยวนะบีลืมชื่ออ
1: ่ะแต่ทั้งหมดอ่ะที่เกิดขึ้นนะคะก็เขาเรียกว่ามันก็เขาก็มีการตั้งด่านพอมีการตั้งด่านก็มีประชาชน
0: BRN โอเคถ้าจะ BRT เป็นแบบตัวย่อผิดเขาน
1: ะคะซึ่งเขาบอกว่ามันมีการป่วนในสถานการณ์นี้มันก็เลยมีการตั้งด่านเกิดขึ้นแล้วเมื่อมีการตั้งด่านก็มีสมมติว่ามันมีครอบครัวหนึ่งที่น้องชายเขาโดนกระสุนใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าอันเนี้ยเขาเหมือนว่าเขาโดนจากเฮลิคอปเตอร์ซึ่งกอรมนก็บอกว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยไม่ได้กราดยิงแบบนั้นถ้ายิงแบบนั้นจริงๆเนี่ยน่าจะทำให้ความเสียหายมันเยอะไปกว่านี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในเหตุการณ์ปวดเรายังไม่รู้หรอกว่าสถานการณ์อ่ะมันพุ่งมาจากทางไหน
0: คือณตอนนี้มันมีเรื่องแทรกเข้ามาอันนึงนะฮะซึ่งก็คือมีคนที่เป็นคนที่เป็นผู้บริสุทธิ์นะฮะแล้วบอกว่าเขาก็คือเหมือนไปตั้งไปปาร์ตี้กับเพื่อนไปนั่งตั้งเต็นท์คุยอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาไปตอนกลางคืน
0: อ่ะเสร็จปุ๊บก็ขับรถกับขี่มอเตอร์ไซค์กลับแล้วจังหวะที่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับเนี่ยก็เห็นว่ามันมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นก็เลยเปลี่ยนเส้นทางแต่ในตอนที่เปลี่ยนเส้นทางเนี่ยก็คือมีเฮลิคอปเตอร์ไล่ตามซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ของรัฐในขณะที่ตัวเขาเองยืนแต่ว่าเขาไปพูดบริสุทธิ์ไงแต่ผมก็ไม่ทราบว่าของรัฐอาจจะเข้าใจผิดหรืออะไรยังไงแต่ในที่สุดเขาถูกยิงแล้วเขาอยู่ที่โรงพยาบาล
1: ใช่
0: แล้วมันมีการให้ข่าวออกมาว่าเฮลิคอปเตอร์ยิง
1: เนี่ยเขาให้ข่าวแบบนั้น แต่ ทางฝั่ง
0: รัฐปฏิเสธอยู่นะตอนนี้
1: ก็คือต้อง
0: ฝั่งรัฐปฏิเสธบอกว่าไม่จริง
1: เนี่ยต้องรอผลการพิสูจน์อันนี้มันต้องพิสูจน์ถูกไหมว่าเพราะเดี๋ยวที่ผมบอกไงรัฐเขาบอกว่าถ้าเขายิงจริงกราดยิงจริงความเสียหายไม่ใช่แบบนี
0: ้ในขณะที่ตัวเขาและพี่ชายเขายืนยันว่าเขาเล่าเลยว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปทางไหน
1: แล้วเบี่ยง
0: จอดตรงไหนเฮลิคอปเตอร์วนไปทางไหนซึ่งจริงๆเรื่องพวกนี้นะ
1: ถ้าผิดขอโทษ
0: เช็ค GPS ก็จบคือผมรู้ว่ามันขอโทษเฉยๆไม่ได้หรอกอ้อมเธอยิงฉันนะฉันอาจจะตาย
1: เข้าใจเข้าใจแต่หมายถึงว่าถ้าผิดต้องชี้แจง
0: ใช่ต้องชี้แจง
1: ถ้าผิดต้องชี้แจงแต่ถ้าถูกก็ต้องจบ ทางฝั่งที่เข้าใจผิดเพราะว่าในสถานการณ์ต่างๆมันสามารถเข้าใจอะไรได้หมดเลยไงไปในอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นก็หวังว่าใดๆจะมีการชี้แจงข้อมูลที่เป็นความจริงถูกป่ะเพื่อที่จะให้ประชาชนสบายใจอ่ะเพราะตอนนี้สิ่งที่มันเป็นปัญหาไม่ว่าเกิดอะไรเรามี trust issue จริง
0: ๆมากๆเลยซึ่งกลับไปที่เรื่องเดิมนะที่เราพูดกันบ่อยมากคือเมื่อถามก็ตอบเมื่อเขาพูดแล้วไม่ใช่ก็อธิบาย
1: ใช่แล้วมีหลักฐานให้ชัดเจน
0: แต่ทุกอย่างที่พูดมาเนี่ย
1: เราเหมือนบังคับให้ต้องเชื่อ
0: เออคือมันไม่อธิบายกันนะเดี๋ยวนี้
1: แล้วมันถูกบังคับให้ต้องเชื่อโดยปริยาย
0: เพราะคุณไม่อธิบายหรือคุณเดินหนีนักข่าวอ่ะ
1: ถูกแล้วถ้ามันมีคำตอบแล้วก็พร้อมหลักฐานที่อธิบายนะ trust issue นั้นจะหายไปนะคะฝากเอาไว้ด้วย
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้สิ่งที่อยากจะฝากแบบ
0: เดี๋ยวนะขอให้ข้อมูลนิดนึงได้ไหม
1: ได้สิ
0: คือผมว่าเป็นข้อมูลที่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับอันนี้ผมเอามาจากไทยรัฐนะฮะ
1: คือ
0: BRN กับการเปลี่ยนผ่านสู่คนรุ่นใหม
1: ่
0: เขาบอกมันหายไปนานมากนะเรื่องที่มัน1 2 3ทั้งหมดตรงนี้นะฮะแล้วเขาตั้งข้อสังเกตไว้ที่ผมคิดว่าเป็นข้อสังเกตที่ดีอยู่นะฮะเขาบอกตอนนี้มันเปลี่ยนแกนนำเป็นคนรุ่นใหม่ในการปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ใช่กลุ่มคนรุ่นเดิมซึ่งกลุ่มคนรุ่นเดิมที่เคยเป็นแกนนำของ BRN ตอนนี้อายุมากและอาจจะเจ็บป่วยตามวัยกันไปณตอนนี้ BRN กับความไม่สงบทั้งหมดตอนนี้ถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มคนที่อายุ 18-24 ปี
1: ม
0: ีความกล้าคึกขนองและพร้อมลงมือทำตามเป้าหมายและแหล่งข่าวประเมินว่าสิ่งที่เกิดขึ้น51จุดนี้เป็นการแสดงศักยภาพให้เห็นว่าสามารถมีความพร้อมในการลงมือพร้อมกันได้หลายจุดเช่นเผาเสาไฟฟ้าระเบิดทางรถไฟบุกร้านสะดวกซื้อเผาอปต.เผายางบนถนนเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขามีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานของรัฐได้ทุกรูปแบบแต่มีข้อสังเกตคือเป็นการปฏิบัติการที่ไม่เหมือนเดิมเลย
1: ค
0: ือไม่มีการโจมตีพระไม่โจมตีวัดและไม่โจมตีโรงเรียน
1: uh-huh.
0: ซึ่งแตกต่างจากแพทเทิร์นการโจมตีในอดีตของ BRN ที่ทำแบบนั้น
1: uh-huh.
0: และครั้งนี้แสดงให้เห็นอย่างหนึ่งคือไม่มีเป้าหมายในการสังหารใครเลย
1: uh-huh.
0: เพราะฉะนั้นความรุนแรงที่เกิดขึ้นโอ้โหมันดูวุ่นวายมากไม่คนบาดเจ็บมี2คนเพราะฉะนั้นเขาไม่ได
1: ้คือป่วนอ่ะ
0: ใช่จุดหมายไม่ได้ตั้งใจจะเอาชีวิตแต่ uh-huh. จุดหมายกำลังทำให้เห็นถึง
1: ศักยภาพเขาอะ
0: ใช่ถูกต้องอ่ะแค่นี้เองที่ผมรู้สึกว่าเขาเอ๊ะได้เขาเอ๊ะได้น่าสนใจ
1: ตอนนั้นก็น่าสนใจว่าเรามีศักยภาพพอที่จะทำให้สิ่งพวกนี้จบได้สักทีหรือยังอะเพราะเราใช้งบประมาณตรงนั้นไปสูงมากแล้วเราใช้มาหลายปีแล้วนะถูกปะ
0: ครับ
1: เราใช้งบประมาณตรงนั้นหลายปีแล้วแล้วพี่น้องประชาชนที่อยู่ตรงนั้นก็ต้องเผชิญกับสิ่งนี้มาหลายปีอย่างไม่จบสิ้นจะมีรัฐบาลไหนไหมที่จัดการเรื่องนี้ได
0: ้
1: รัฐบาลทหารก็ยังจัดการไม่ลงปะหรือมันเงียบลงไปนิดนึง
0: ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่เวลาผมถามบางคนแล้วเขาจะตอบผมบอกว่าพูดยาก
1: มันพูดยาก
0: ผมเคยถามบางคนที่แบบที่น่าจะมีคำตอบนะเขาก็บอกโอ้พูดยากมันซับซ้อน
1: เนี่ยเนอะปะ
0: ผมก็ตอบเพราะว่าผมมีเวลา
1: พร้อมฟัง
0: ผมมีเวลานะฮะพร้อมฟัง
1: พร้อมฟัง
0: แต่เหมือนไม่เล่าอ่ะ
1: แต่ตอนนี้โบไม่พร้อม
0: เราต้องเบรกใช่ไหม
1: ต้องเบรกค่ะ36แล้วค่ะพี่
0: เบรกกันก่อน
1: ฮะขอบคุณนะคะเติมพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตแมคการัตลักตะซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com
0: พักสักครู่ครับ
2: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากขาตาเลยพี่ นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0% กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
11: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
10: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
11: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
10: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอะ
11: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมธาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชิน

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
4: กายภาพบำบัดเสร็จหรือยัง
5: อะไรไม่ได้กายภาพบำบัด
4: เขาออกกำลังกายกายภาพบำบัดอยู่นะฮะ
5: ใส่ถ่วงมา
4: เขาใส่แบบถุงทรายถ่วงเท้าเดิน
5: อ
4: ่ะเพื่ออะไรเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยหรอ
5: เออจะให้เพื่อถ้าว่าเผื่อจะได้แบบว่าช่วยเรื่องแบบกล้ามเนื้อให้มันแบบไม่นั่นคือมันใส่ประมาณนึงแล้วมันเดินแค่ประมาณนึง
4: แต่ถุงทรายเธอก็น่าเอ็นดูนะน่ารักอยู
5: ่ขอบคุณค่ะมีบุคลิกคือ
4: ใช่มีบุคลิกคือ
5: มีบุคลิกคือ พูดถึงมีบุคลิกคือใต้ฝ่าพระบาทพระองค์หญิงเพคะรบกวนพรีออเดอร์หมวกได้ไหมคะ
4: คุณเห็นว่าแบบเลย
5: คุณเห็นว่าเขาเปิดตัวชุดพิธีการของนักกีฬาไทย
4: เห็น
5: ภาพจำเก่าๆของเราที่เคยมีคือปิดกระเดือกอะเสื้อที่ปิดกระเดือกปิดคอเป็นคอจีนขึ้นไปคุณจำได้ปะ
4: แต่ก็สวยอยู่นะที่เห็น
5: ใช่หมายถึงว่าที่หมายถึงในอดีตที่ผ่านมามันเป็นแบบนั้นไม่ว่าหญิงหรือชายใส่เดินไปแล้วไทยแท้แต่ล่าสุดนะคะเรียกได้ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานเปิดตัวชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะคะครั้งที่20ก็พร้อมด้วยเลขานุการใดๆก็แล้วแต่นะคะรวมไปถึงประธานคณะกรรมการโอลิมปิกหลายท่านเลยก็คือทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นการพูดถึงว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานเปิดตัวชุดพิธีการโดยแบรนด์สิริวัณวรี
4: ใช่
5: ซึ่งทรงออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา
4: เป็นชุดที่ใช้ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่น
5: เธอดีอ
4: ่
5: ะ
4: ก็แตกต่างภายใต้คอนเซปต์คือ the art of unity หรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวนะครับ
5: อ้อมแบบฟกตาตอนแรกตาที่เห็นแล้วพงหญิงถ่ายเองด้วยนะ
4: อ๋อเหรอ
5: พงหญิงหมายถึงว่าแบบก็เป็นแบบด้วย
4: เป็นแบบเอง
5: เป็นแบบเองด้วย
4: ท่านเป็นคนกดชัตเตอร์ใช่ไหม
5: เป็นแบบด้วยคือท่านเนี่ยออกแบบแล้วก็แสดงแบบเองด้วยนำเฟี้ยวกันไปเลยซึ่งนะคะตรงนั้นมีหมวกมีเสื้อเชิ้ตมีเสื้อตัวนอกมีกางเกงถูกไหมฮะถามว่าไล่ออกมาคุณลองดูสิดูของเก่าคุณลองดูของเก่าแล้วมันวาร์ปมาเนี่ยคุณดูความแปลกไปสิมันผิดตาเลยอ่ะคือเสื้อขาวเนี่ยถ้าคุณอ่านดูนะคะจะมีลายมันจะมีแผงที่แผงอกเสื้อขาว
4: เห็นแต่ผมพูดตรงๆแล้วผมมันไกลรูปมันเล็กอ่ะผม
5: คือเราจะเห็นเลยว่าทางฝั่งซ้ายมือเราอ่ะหรือขวามือท่าน
4: อ่ะเหมือนเป็นพระปางอะไรอย่าง
5: เงี้ยใช่อันนี้จะแทนความเป็นไทยแต่ฝั่งอีกด้านนึงจะเป็นปราสาทของญี่ปุ่น
4: อ๋อเหรอ
5: เฮ้ยเธอและลายผ้าที่ปักเขาบอกมันก็จะมีความผสมผสานกันเนี่ยของญี่ปุ่นกับไทยและของเราเนี่ยคือเราใช้ผ้ามาจากสกลนคร
4: ครับก็จะเป็นผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครแล้วก็ผ้าฝ้ายทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับมาใช้ในการตัดเย็บนะฮะก็จริงๆเป็นสูตรแหละนะครับแล้วก็เป็น
5: กระเป๋า3
4: แล้วก็ปกใหญ่
5: ปกใหญ่ซึ่งเขาบอกว่ากระดุม3เนี่ยเอาไว้เปลี่ยนได้ว่าคุณอยากติดเป็นแบบไหนด้วยนะเปลี่ยนแบบจับปกให้เป็นแบบไหนแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคน
4: สไตล์นะฮะ
5: อ่
4: ะก็ลองหากันดูได้นะจ๊ะ
5: สวยดูดิคุณนั้นเอาชัดๆเนี่ย สวยไหม
4: ค
5: ุณดูจอนี่ดิสวยนะเนี่ยเราก็บอกว่าเนี่ยมันมีเน็กไทเป็นแบบไดมอนด์ใช่ไหมแบบน็อตอ่ะ
4: อ๋ออยู่ข้างใน
5: อยู่ข้างในซ่อนไว้ดูดิสวยป่ะเนี่ยลายผ้าดีดี
4: อ
5: ่ะเนี่ยลายผ้ารองท้องรองเท้า
4: แล้ววิธีการถ่ายบงถ่ายแบบก็ดีทันสมัยไปหมด
5: เนี่ย
4: ก็มีวิวกุลวุฒิมีอยู่บัลลังก์แล้วก็บีมพิมพิชยา
5: แล้วก็
4: ม
5: ี
4: หญ
5: ิ
4: งสุทธาสินีนะครับแล้วก็น้องเทนนิสนะครับมาร่วมเป็นแบบให้ด้วยชุดนี้จะใช้ในวันที่19กันยาถึง4ตุลาคมนี
5: ้นี่ชุดสวยเลยรู้สึกว่าพ้องหญิงไปคะก็ปล่อยพรีออเดอร์หมวกไหมคุณอ่านคุณเห็นหมวกป่ะ
4: ไทยแลนด์นะหมวกไทยแลนด
5: ์แล้วข้างหลังเป็นแบบผูกด้วยนะ
4: อ๋อผมไม่เห็นนะ
5: คุณดูข้างหลังเนี่ยเนี่ยมีผูกเชือกข้างหลังแบบไม่ถึงว่าตัวหมวกกับเป็นผ้าแล้วผูก
4: แทนที่จะเป็น
5: มันไม่ใช่สวมเป็นแคปธรรมดามันเป็นแคปแล้วเป็นผ้าแล้วผูกได
4: ้หรือว่ามันเป็นผ้ามาผูกบนแคปเองหรือเปล่า
5: ใช่ตัวหนกเป็นชิ้นเดียวน่าจะเป็นชิ้นเดียวกันและเขียนว่าไทยน่าจะเป็นความผสมผสานระหว่างไทยกับญี่ปุ่นไงมันถึงแบบเพราะว่าเราไปแข่ง
4: แบบญี่ปุ่น
5: เราไปแข่งที
4: ่ญี่ปุ่น
5: เพราะฉะนั้นนี่คือยูนิตี้ป่ะเขาเอาความเหมือนความร่วมกันบางอย่างจากสองฝั่งคืออันนี้เอาว่าดี
4: ครับผม
5: อยากได้หมวก
4: กับเสื้อขาวน่าจะมีนะผมว่าน่าจะมีให้สั่งแหละเดี๋ยวรอ
5: เนี่ยคุณฟังบอกมีรองเท้าด้วยเนี่ยคุณฟังบอกหมวกเท่เนี่ยชุดจะตัดให้พอดีกับไซส์ทุกคนคุณผู้ฟังเราก็แรงตลอดอะนะบางครั้งที่แล้วเหมือนอบต.
4: ทางเราก็ชุดที่แล้วก็คล้ายอะนะ
5: ก็ปกไปถึงกระเดือกนิดหน่อย
4: มันชุดที่แล้วมันก็คอนเซอร์เวทีฟอะ
5: มัน
4: ก็
5: ไปไหนอะ
4: คือเอาใหม่มันก็มันเป็นชุดเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ
5: ความเป็น
4: ธรรมเนียมอะเป็นชุดเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นชุดแพทเทิร์นอะ
5: ชุดแบบชุดบ้านเรา
4: เออไม่ได้จะไม่ได้ดูมีความจะประยุกต์นะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไม่เอาความประยุกต์มา
5: ของรอบโอลิมปิกกับประเทศอื่นเขาก็มีความเป็นประเทศเขาแต่ออกมาแล้วเฉี่ยวว้าวเลย
4: มันก็อยู่ที่ว่าออกแบบโดยพื้นฐานอะไรเข้าใจป่ะพื้นฐานที่จะนำเสนอความออริจินอลหรือพื้นฐานที่จะนำเสนอแบบไหน
5: ออเทนติกเหรออ
4: ืมออเทนติก
5: ออเทนติกเหร
4: อ
5: คุณดูตั้งแต่คุณพราดอนปี2004ไปโอลิมปิกแล้วไปถึงที่คุณปอปอใส่ปี2024 20ปีผ่านไปคุณว่ามันเป็นยังไงอ่ะคุณว่ามันเป็นยังไง
4: ก็ดีแล้วอ่ะที่เปลี่ยนไง
5: ก็ใช่มันดีอยู่ดีนะปี26เนี่ยเอเชียนเกมเปลี่ยนแล้วขอบพระคุณพ่องหญิงนะคะ
4: ค่ะ
5: ถ้าจะให้ดีขอ F หมวก
4: ผมว่ามีเชื่อดิเดี๋ยวต้องมี
5: เนี่ยอยากให้มีเอาว่าคนรอเอฟหมวกอ่ะ
4: แวะไปถามที่ช็อปสิริวัณวรีสิจ๊ะ
5: ตอนนี้เอาว่าน่าจะมีคนไปถามเยอะแล้วก็เขาได้คำตอบเดียวกันว่าอันนี้เป็นชุดสำหรับนักกีฬาเท่านั้น
4: ผมว่าต้องมีเวอร์ชันที่แบบ
5: ให้ประชาชนเนาะ
4: เหมือนเสื้อบอลเขายังให้เราซื้อเสื้อบอลไทยแลนด์หรือแบบชาติอื่นได้เลยอย่างเงี้ย
5: เนี่ยอันนี้เราจะได้เข้าถึงแบ
4: บ
5: ประชาชนจะได้แบบมีใจไปเชีย
4: ร์
5: ใส่หมวกเท่ๆ
4: อ่ะพูดถึงญี่ปุ่นแผ่นดินไหวอีกแล้วเห็นไหมเธ
5: อคุณเห็นก่อนแผ่นดินไหวป่ะหัวค่ำของคืนวันเสาร์
4: อ
5: ่ะ6เมืองในโตเกียวน้ำท่วมหนักคุณเห็นป่ะฝนตกแล้วน้ำท่วมอีกแล้ว6เมืองคือน้ำเนี่ย ลงมาที่สถานีแบบเดินในสถานีน้ำเจิ่งถึงตะตุ่ม
4: เห็นแน่นแบบคือแน่นๆเลยแต่ว่าครั้งนี้จริงๆแล้วศูนย์กลางของแผ่นดินไหวไม่ได้อยู่ที่โตเกียวถูกไหมฮะ
5: จูอิราบากิ
4: มันเหมือนมันออกไปหน่อยนึงแต่ว่าใน
5: ระแวกนั้น
4: ในโตเกียวเขาสั่นสะเทือนมากอยู่พอสมควร
5: ก็คือ5แล้วเขาบอกว่ามันเปิดเสียงเลยนะเปิดซาวกลางคืนแบบอเลิร์ท
4: เปิดหวอเลยเหรอ
5: เปิดซาวอเลิร์ทแบบมีเสียงพูดอ
4: ่
5: ะ
4: อ๋อเหรอ
5: เหมือนมันมีคนอัดคลิปอ่ะ
4: อ่า
5: แต่คุณคิดเอาว่าตอนหัวค่ำอ่ะเขาเพิ่งเผชิญกับฝนตกระดับนั้นและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ระดับ4แล้วพอตีสองอ่ะตีสองเวลาบ้านเขาอ่ะแผ่นดินไหวสะเทือนฮาเนดะมีรูปนะในฮาเนดะเห็นนิด
4: ในสนามบิน
5: ในสนามบินเห็นนิด
4: มันก็ดูเหมือนโลกกำลังแบบ
5: เปลี่ยนแปลง
4: ภาษาคุณคือปรับฐานเหรอคะหรือเปล่า
5: ปลาอานนท์กำลังขยับปะที่เขาบอกปลาอานนท์ที่อยู
4: ่พลิกตัวปลาอานนท์พลิกตัว
5: ใช่ไหมใช่ปลาอานนท์ที่จะอยู่ข้างล่าง
4: ยังหาท่าถนัดไม่ได้ท่าทาง
5: น่าจะนอนมานานแล้วเมื่
4: อ
5: ยก็เลยช่วงนี้ขยับบ่อยควรจะไปกายภาพจะได้จบอย่างเงี้ย
4: อ่ะส่วนเรื่องอื่นๆความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนิดอย่างไรหน่อยนะครับอย่างเช่นกทมเช็คบัตรชมพูเลข7เนี่ยที่มีคนเอาชื่อเข้าไปอยู่ใน
5: ที่เราคุยกันวิธีแล้วเหรออ
4: ่าเขาเช็คครบแล้ว50เขตนะครับพบเพิ่มเติมอีก13บ้านในอีก9เขตที่มีผู้พักอาศัยอยู่เกินเกณฑ
5: ์คือจำนวนมันดูเยอะสัก16ได้ไหม
4: คำว่าเกินเกณฑ์ก็แปลว่ามีเกณฑ์เหรอดิ
5: เกณฑ์มันควรจะเท่าไหร่
4: อ้าวแล้วถ้ามีเกณฑ์แล้วที่ผ่านมาปล่อยให้มันเกินเกณฑ์ได้ไง
5: เขาไม่รู
4: ้ถ้ามันมีเกณฑ์และมีการปล่อยให้เกินเกณฑ์ต้องมีคนผิดสิ
5: แล้วเราเคยจับได้ปะ
4: ผมนี่ผมรู้สึกว่าเราต้องหาคนผิดมารับผิดบ้างอะ
5: ส่วนใหญ่เราได้คนผิดแต่ต่ำกว่า management
4: อ
5: ะเราจะได้แค่คนทำงานไปไม่ถึง management
4: อ
5: ะถูกป่ะแล้วเดี๋ยวว่าแต่พอมันไปไม่ถึง management มันไปไม่ถึง director ป่ะถูกป่ะ
4: ครับ
5: C level ไม่ได
4: ้ส่วนเหตุการณ์ความไม่ความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นตอนนู้นนะครับที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับล่าสุดนี้กระทรวงยุติธรรมก็มีการเพิ่มเติมนะครับมอบเงินเยียวยาอีกนะครับให้กับ6ครอบครัวนักเรียน6คนนะครับจากครอบครัวที่สูญมีผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ความรุนแรงครั้งนั้นเนี่ยนะครับอยู่ที่คนละ 300,000 บาทรวมเป็นกัน 1,800,000 บาทด้วยเช่นกัน
5: ค่ะก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนะคะแต่ตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟัง
4: ครับสั้นๆนิดเดียวนะยืนยันว่าแวดจะคงที่อยู่ที่เท่าเดิมคือถ้าเราเห็นข่าวเราจะเห็นว่าราชกิจจาประกาศคงอัตราแวดภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ 6.3% ถึง30กันยายน70เราอาจจะเกิดคำถามว่าทำไม 6.3 แล้วมัน7ไม่ใช่เหรอจริงๆอีก 10% ของแวดเนี่ยมันจะส่งไปที่เป็นภาษีท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งไปที่ 0.7
5: ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องลาตรงนี้ส่วนใครที่อยากเอฟหมวกรอค่ะ
4: โอเคถ้าเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าจะมาบอกนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับเติมพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตแมกกาแรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com
5: คุณฟังบอกอยู่บนเครื่องฮาเดดะตอนแผ่นดินไหวอเลิร์ตดังทั้งลำโอ้ยคุณฟังกลับมานะกลับมาก่อนเอ้ยก่อนมา
4: ครับผมอ่ะรักษาสุขภาพกันนะจ๊ะแล้วพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมนะครับวันอังคารอ่านมาตามปกติตั้งแต่ 5:00 ครับสวัสดีออมด้วย
3: Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรตข้าวโอ๊ตแมกกาแรตกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
6: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีย
7: ิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองนะหมอเพื่อน
8: ถูกต้องค่ะพี่เฟียสพออายุมากขึ้นความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ก็จะลดลงตามวัยค่ะและอีกเรื่องที่หลายคนไม่รู้คือร่างกายเราจะดูดซึมวิตามิน B12 ได้น้อยลงด้วยค่ะซึ่งวิตามิน B12 จะมีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบประสาทมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอายุที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเริ่มมีอาการชาหรือรู้สึกผิดปกติที่ปลายมือปลายเท้าได้ด้วยค่ะ
6: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
9: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
11: เติม

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบ ต้องนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
4: สแตนขุมทรัพย์นักช็อปซีซั่น2กลับมาแล้วพร้อมของรางวัลสุดคุ้มมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทซื้อสินค้าที่กูเม่มาร์เก็ตครบทุก600บาทรับ e-stamp 1ดวงสะสมผ่าน LINE @gourmetmarkettth และ e-coupon รับส่วนลดซื้อสินค้าหรือแลกของรางวัลที่กูเม่มาร์เก็ตกูเม่อีทร้านอาหารและแบรนด์ที่ร่วมรายการสะสมได้แล้วตั้งแต่30กรกฎาคม2569ถึง6กันยายน2569แลกรับสิทธิ์ได้ถึง13กันยายน2569ช็อปก่อนแลกก่อนคุ้มแบบนี้ห้ามพลาดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมณจุดขาย
5: Close up shot
6: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ช็อต
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
1: ์ Good morning
2: morning
1: How are you
2: โอเค
1: ตายแล้วตอบไม่มีเยอะใหญ่กับเป้บ้างเลยสบายดีไหม
2: ก็ดีแหละก็เห็นเนี่ยเห็นไหมล่ะไม่สบายดีก็คงไม่มาหรอกมั้ง
1: ปิดไมค์ได้ไหม
2: ใจเย็นๆเธออย่าพึ่งปิด
1: ถ้าเธอไม่มีเยอะใหญ่ฉันก็จะทิ้งเธอตรงนี้แหละ
2: ฉันก็มีเยอะใหญ่กับบางคนฉันก็ไม่ได้มีกับทุกคน
1: คาเฟ่เปิดแล้วใช่ป่ะ
2: คาเฟ่อะไรอ่ะ
1: คาเฟ่ข้างล่างไงของ GMTV ไง
2: อ๋อเขาเปิดแบบ
1: เปิดพรุ่งนี้อ่ะพี่เอกส่งซิงมาละ
2: พรุ่งนี้
1: ต้องมีบัตรเข้าใช่ไหมพี่
2: เธอต้องจับจองนะหรือเปล่าเธอไม่จะอยู่เธอจะเดินแบบว่า
1: จะเดินเข้าไป
2: ซัวเข้าไปนะเออ
1: เป็นขาจรแบบเรานี้ไม่ได้เลยเหรอ
2: ไม่ได้
1: ตายแล้ว
2: มั้งนะ
1: จริงๆแต่เขาเหมือนเขาต้องจองจริง
2: ยังไงอะเต็ง
1: สิเราไงที
2: เขาอยากจะไปใช้บริการมั้งนะ
1: น้องเขาอยากเห็นข้างในเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย
2: เราก็แบบว่า
1: คาเฟ่มีอะไรบ้างมีอะไรน่ากินบ้าง
2: ตอนเราไปต่อลิฟต์อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าพยายามไปส่งไปบอกว่าไปยืดคอยืดคอยาวไปยุ่งกับเขาตลอดเวลาม ัน
1: จะเป็นการจองนะจะเข้าคาเฟ่ที่ต้องจองนะแล้วว่าทั้งต้องใช้
2: เงินแหละเธอเพราะว่าคนนั้นจะล้นหลามไม
1: ้มันจะมาเป็นแบบว่า
2: เดี๋ยวเขาจะรับไม่แบบไม่หวาดไม่ไหว
1: สามทุ่มไหมสามทุ่มเปิดอยู่ไหม
2: ไม่รู้แต่อย่าเพิ่งมาถามฉัน
1: พี่เอกเขาเปิดกี่โมงถามพี่เอกดีกว่าเปิดที่สามทุ่มพอดี
2: อ๋อเหรอ
1: เออเห็นไหมก็เราขอคิวสามทุ่มไง
2: เธอให้เขาปิดกลับบ้านพักผ่อนบ้างเถอะพนักงานเขาก็อยากจะพักบ้างเปล่า
1: สามทุ่มขอไปนั่งหนึ่งนาทีก็พอ
2: หนึ่งนาทีเองเหรอ
1: สามทุ่มถึงหนึ่งนาที
2: รบกวนพรุ่งนี้พี่มาใหม่นะคะ
1: มันต้องต่อคิว
2: ไงตอนนี้คาเฟ่ปิดแล้วค่ะ
1: คุณฟัง
2: มาใหม่ค่ะ
1: ใครไปใครมาก็อย่าลืมนะมันมีของใหม่พรุ่งนี
2: ้อ
1: ่ามาลองดู
2: นะคะ
1: จองคิวยังไงโทรใช่ไหมพี่เอกไม่รู้อะไรสักอย่าง
2: ถามหาข้อมูลอะไรกับเขาเลยเหรอ
1: คือถามพี่เองก็อย่างเดียวเนี่ย
2: เธออาศัยถามอย่างนี้เลยเหรอที่หลังเราก็บอกเออศึกษาข้อมูลพันนิดนึงอะไรอย่างนี้สรุปยังไงนะ
1: จองน่าจะผ่านแอปพลิเคชัน
2: อ๋อแอปพลิเคชัน
1: นะฮะก็ช่วยจองได้เลยว่ากันไป
2: นะคะอ่ะแล้วตอนนี้ติดตามกันหน่อยนะสำรวจตามเนื้อตามตัวสิ
1: ซ้ายขาซ้ายขวาหน้าหลัง
2: ก็ทั้งตัว
1: ก็โอเคนะทำไมมีอะไรหรอ
2: ขนยาวหรือเปล่า
1: ผมยาวแต่ขนไม่ยาว
2: หลังยาวหรือเปล่า
1: อันนั้นขอวัดอีกแป๊บนึงนะ
2: ตอนนี้นะคะมีรายงานเขาบอกว่าบรรดาคลินิกดูแลความงามที่ญี่ปุ่นนะอาจจะจองคิวยากหน่อยนะพวกเธอ
1: เอาอีกแล้วจองอีกแล้ว
2: อ้าวเข้าไปในคลินิกก็อาจจะไปเจอแบบว่าคุณผู้ชายกำลังนอนนี่เขาก็จัดขนตามร่างกาย
1: หูตาย
2: อ้าวช่วงนี้หน้าร้อนบรรเทาความร้อนมีคลินิกแห่งหนึ่งอยู่ในย่านกินซ่าผู้อำนวยการสาขาบอกเลยนะคะคุณฟังก็บอกว่าการกำจัดขนบนใบหน้าเคยเป็นบริการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดที่คลินิกแห่งนี้ซึ่งเขามีสาขาทั่วประเทศ20กว่าแห่งแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าความต้องการกำจัดขนในส่วนอื่นๆที่นอกเหนือจากบนใบหน้า
1: เป็นความต้องการที่ล้นลามอีก
2: เพิ่มขึ้นมากนะคะหลังจากที่คุณผู้ชายชาวญี่ปุ่นจำนวนมากขึ้นเริ่มไม่ลังเลที่จะใส่กางเกงขาสั้นละ
1: เพราะว่าการความเกลี้ยงเกลา
2: ไม่เพราะว่าตามออฟฟิศตรงนี้ก็คือเขาหน้าร้อนใช่ป่ะเขาก็จะมีการแบบว่ายืดหยุ่นมีแบบผ่อนปลนให้อะไรเงี้ยสามารถแบบใส่เสื้อผ้าสบายๆแต่ว่าก็ดูแบบก็ดูลำลองอ่ะเป็นเสื้อผ้าลำลอง
1: เมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นอ่ะใส่ขาสั้นดูให้ไม่ให้เกียรติสถานที่อะไรเงี้ยต้องใส่ขายงขายาว
2: ก็คือเต็มยศอ่ะใส่เชิ้ตผูกท้ายใส่สูทอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าโอ้โหอากาศร้อนมากเนาะก็คือมันไม่ไหวป่ะเขาก็มีการแบบผ่อนปลนให้
1: ตอนนี้ผ่อนปลนเป็นขาสั้นใช่
2: ใช่
1: สักพักจะเป็นสก้ามได้
2: ใจเย็นเย็นใส่อยู่บ้านก่อนเนาะหรือใส่ออกไปเที่ยวไปอะไรอย่างงี้มาออฟฟิศกันนิดนึงคือก็เลยแบบว่าพอใส่เป็นขาสั้นปุ๊บอ่ะแล้วเธอขนขามันดูแบบมันอู้ฟู่เหมือนกันเน
1: า
2: ะมันฟู
1: อะไรเงี้ยการหน่อย
2: งานที่มันดูเรียบร้อยดูสะอาดสะอาดอะไรเงี้ยมีหนุ่มพนักงานออฟฟิศวัย24ปีคนนึงก็บอกว่าการกำจัดขนตามร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจเอาไว้เลยนะแต่ช่วงปีใหม่เหมือนกับตั้งปณิธานไว้อะเขามองว่าผิวที่มันเรียบเนียนมันทำให้รู้สึกเหมือนแบบมันสะอาดขึ้น
1: อยากให้มาเมืองไทยด้วยนะเพราะเมืองไทยเราก็มีแบบว่ากุซาไง
2: อ๋อ
1: ใช่ไหมปึ้งปึ้งจากขนหน้าเนี่ยปึ๊บปึ๊บ
2: ทำที่ขาแล้วไปที่หน้าด้วย
1: เขาได้ทำผมว่าเขาน่าจะทำได้ทั้งตัวนะแต่ที่เราเห็นนั่นนอกที่เขาหน้า
2: ใช่ทำที่หน้า
1: ฟึ่งเงี้ยโอ้โห
2: นะคะนี่แหละเขาบอกว่าช่วยลดความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวจากที่มันเหงื่อมันออกเยอะๆด้วยเออนะคะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะเดี๋ยวนี้คุณหนุ่มๆเข้าคลินิกก็เยอะแยะไป
1: ยุคเก่ายุคนี้เป็นแบบว่า
2: ดูสะอาด
1: ผู้ชายต้องดูแบบว่าใสๆ
2: เป้ก็ทำบ้างเถอะ
1: เป้ใสอยู่แล้ว
2: ปิดท้ายกันดีกว่าคุณผู้ฟังแวะธนาคารกันหน่อย CIMB ไทยค่ะเงินออมของคุณเติบโตได้กว่าเดิมด้วยหุ้นกู้
1: หุ้นกู
2: ้เป็นอีกทางเลือกใหม่แทนเงินฝากนะคะโดยทั่วไปหุ้นกู้คุณภาพดีหรือระดับ Investment Grade มีโอกาสให้ผลตอบแทนประมาณ 2-5% ต่อปีนะคะที่ธนาคาร CIMB ไทยที่มีให้เลือกครบทั้งหุ้นกู้ตลาดแรกและตลาดรองผ่านแอป CIMB ไทยนะคะเพียงคุณผู้ฟังโหลดแอปเปิดบัญชีเงินฝากเปิดบัญชีเพื่อการลงทุนก็เริ่มลงทุนได้แล้วแล้วในแอปอ่ะเขายังมีฟีเจอร์ CIMB My Bond นะคะคือเรียกได้ว่าเป็นผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงเลยนะคะของนักลงทุนหุ้นกู้เอาไว้เช็คทุกการเคลื่อนไหวของหุ้นกู้ที่คุณถืออยู่ได้ง่ายๆเลยโดยข้อมูลเนี้ยจะแสดงบนแอปอัตโนมัติเมื่อหุ้นกู้เข้าพอร์ตพร้อมข้อมูลหุ้นกู้เชิงลึกครบถ้วนที่สุดในตลาดเลยนะคะที่สำคัญค่ะฟีเจอร์นี้มีให้ใช้ที่แอป CIMB ไทยเท่านั้นติดตามภาพรวมพอร์ตพันธบัตรและหุ้นกู้ทั้งหมดที่ฝากไว้กับธนาคารนะคะสรุปข้อมูลสำคัญในหน้าจอเดียวติดตามได้ทั้งดอกเบี้ยแล้วก็เงินต้นจากการลงทุนเห็นภาพรวมรายได้ทั้งรายเดือนและรายปีนะคะปฏิทินแจ้งเตือนหุ้นกู้ครบกำหนดวันจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็วันคืนเงินต้นก็คือใช้งานง่ายมากๆคือครบมากจริงๆแล้วก็จบในแอปเดียวด้วยนะคะเริ่มต้นให้เงินทำงานมากกว่าเดิมได้ตั้งแต่วันนี้กับธนาคารCIMB ไทยนะคะคุณผู้ฟังเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.cimbthai.com นะคะหรือว่าสอบถามก็ได้โทรไปที่เบอร์026388277หรือธนาคาร CIMB ไทยทุกสาขานะคะทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะ

0: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: ขอบคุณมากนะฮะคุณดุสิตาส่งมานะครับบอกว่าพี่เป้ได้ถอนขนหน้านี่เขาเรียกว่าหมั่งหมิงนะเออกัวซามันน่าจะเป็นนวดเปล่าพี่ขอบคุณมากพี่เป้ก็อาจจะสับสนนะหมั่งหมิงใช่ไหมเออคุณละแต่ไม่เคยทำนะเขาจะลงแป้งก่อนนะใช่แล้วว่าบอกว่าใช้ได้เนี่ยเนี่ยถอนเกลี้ยงเก่าใช่

0: 8โมงจนถึง11โมงนะครับอยู่ด้วยกันตรงนี้กับพี่เป้งได้ครับวันนี้วันจันทร์เนาะอนุญาตบิดขี้เกียจกันครับคุณฟอนบิดมาเข้าไปแต่การบิดขี้เกียจมันช่วยได้นะจริงๆเงี้ยบิดซ้ายบิดขวา
1: แล้วมันจะสบายตัวมากขึ้นนะฮะพี่เป้ครับวันนี้วันเกิดภรรยาแหละขอเพลง2คนร่างเดียวนูโวหน่อยได้ไหมครับอุ้ยภรรยาเหมาะกับเพลงนี้มากทำไมอ่ะภรรยาชื่อปอนอ่ะโอ้แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณปอนนะฮะทำไมต้องเป็น2คนร่างเดียวอ่ะมีความแบบขี้เล่นแต่ก็มีความจริงจังอะไรอย่างเงี้ยเหรอ

มีคุณหลานนะฮะคุณหลานตัวน้อยชื่อน้องมะลินะฮะก็มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้ด้วยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปถึงคุณหลานนะฮะส่งมาจากนัปเปิลเนาะนัปเปิลมีความสุขกันมากๆกันแล้วกันนะฮะขอให้เป็นหลานที่มีดีมีสนนะฮะคุณฟังพี่เป้จะพาคุณฟังไปดมกลิ่นต่างๆมากดีกว่านะครับดมมีคนชอบดมกลิ่นไหมเป็นไหมคุณผู้ฟังชอบดมกลิ่นนั้นชอบดมกลิ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมีนิทรรศการนะครับที่เขาเอารวมกลิ่นแปลกจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยนะครับมากกว่า540กลิ่นมาจัดแสดงให้ดมกันนี่ดมกลิ่นไปนี่แหละเออคุณเราก็ไม่ค่อยจะนึกนะว่าเออเราชอบดมกลิ่นอะไรกันบ้างลองนั่งนึกกันหน่อยนะคุณผู้ฟังนะบางกลิ่นก็ไม่คิดว่ามันจะหอมนะครับแต่พอดมแล้วอ้าวมันก็หอมดีนี่อะไรเงี้ยบางกลิ่นว่ามันน่าจะเป็นกลิ่นที่แบบบ้าเหรอเขาดมกันเหรออะไรเงี้ยเออก็เอามันดมกันได้นะฮะเช่นนะกลิ่นเด็กทารกชอบดมไหมบางคนชอบไปฟัดไปหอมกลิ่นเด็กทารกนะมันจะมีความกลิ่นแบบนึงเนาะกลิ่นมนุษย์แต่ละเชื้อชาติก็ต่างกันนะเออใช่เอเชียก็โซนหนึ่งยุโรปก็อีกแบบนึงอะไรเงี้ยนะครับกลิ่นสัตว์เอ้ยกลิ่นฉี่แมวกลิ่นขนหมากลิ่นเงินกลิ่นเครื่องมือแพทย์เออบางทีมันรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นสะอาดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ชอบดมกันนะฮะ บางทีดมแล้วเพลินเลยนะเขารวบรวมมาให้ได้ดมกันนะครับก็ลองไปใช้จมูกของคุณให้ได้คุ้มค่ากันหน่อยดมกลิ่นนั้นแล้วมันเป็นยังไงดมกลิ่นนี้แล้วเป็นยังไงชอบดมกันไหมพวกเราอ่ะวันนี้ใครที่ชอบดมนะฮะสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทจัดให้นะฮะนะฮะไหนลองดูซิสำรวจตัวเองซิว่าคุณชอบดมกลิ่นอะไรที่มันดูแบบอืมเป็นดมไม่น่าจะดมแต่ดมของผมนี่ผมนึกออกตอนสมัยเด็กๆนะผมชอบดมกลิ่นกระดาษคุณรู้ป่าวเคยไหมเคยเข้าไปที่แผนกเครื่องเขียนนะกระดาษมันมีกลิ่นน่ะมันจะหอมแบบอืมเฮ้ยกลิ่นนี้หอมดีซื้อนี่มาใช้ดีกว่าอะไรเงี้ยเออกลิ่นนี้ก็หอมเอ้ยกลิ่นแบบนึงก็ซื้อแบบนี้ครับกลิ่นยางลบก็อีกนึงผมก็ชอบดมไงไม่รบไม่ถือว่าเป็นโรคจิตเนาะกินยางลบชอบดมอ่ะเออกินยางลบมันหอมนะมีกลิ่นแบบนี้ด้วยนะเออของเพื่อนมันกลิ่นนี้ว่ะเฮ้ยของเรามันกลิ่นนี้ว่ะอะไรเงี้ยเออก็แอบชอบดมกลิ่นอยู่พวกนี้อยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังมีบ้างไหมถ้ามีก็ส่งข้อความมาบอกกันนะครับเดี๋ยวเรนดอมหาผู้โชคดีแจกสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทจากเรื่องของกลิ่นนะครับนิทรรศการกลิ่นนี้นะครับเขาเปิดทุกวันอังคารนะฮะจนถึงวันอาทิตย์นะฮะนั่นหมายความว่าวันจันทร์หยุดนะวันนี้หยุด10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเข้าชมฟรีไปดมฟรีได้เลยนะครับคามากาเมดคามากาเมดนะฮะ Secret World สาขาเอราวัณนะฮะก็ไปแวะดวงดูได้หรือเซตหาข้อมูลนะฮะแล้วก็ไปจองตั๋วล่วงหน้าพากันไปดมได้คุณผู้ฟังกลิ่นนี้มีคนชอบดมไหมเอ่ยกลิ่นฝนมันก็ชื่นใจดีนะมันรู้สึกสดชื่นเนาะเวลามีฝนตกอะไรเงี้ยเพลงนี้จากเติ้ล First One ครับ

0: มีหลายข้อความเหมือนกันนะฮะที่ชอบดมกลิ่นเสื้อผ้า กลิ่นแดดใช่ไหมเวลาเราตากแดดแล้วมันก็จะข้อความนี้บอกว่าชอบกลิ่นที่มันไม่มีกลิ่นนะครับพี่เป้มันสบายๆดีไม่มีเวียนหัวอันนี้ก็เข้าใจบางทีกลิ่นหอมมากไปมันก็รู้สึกฉุนเนาะบางคนฉีดน้ำหอมมาเนี่ยเดินตามหลังไปอุ๊ยปะทะเขาแบบจมูกปุ๊บมึนเลย
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: กับข้าวฝีมือใครนะก็ไม่อร่อยเท่าฝีมือแม่หรอกหมอเพื่อนขนาดไข่เจียวนะเบ๊ะๆอย่างเงี้ยยังอร่อยเลย
2: ที่พี่เฟียสรู้สึกแบบนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณแม่มีสูตรลับอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเพราะว่า Nostalgia Effect และสารเคมีในสมองของเราค่ะสมองเราจะผูกติดกับรสชาติอาหารของคุณแม่เข้ากับความรู้สึกปลอดภัยและได้รับความรักตั้งแต่ยังเด็กทุกครั้งที่ได้กลิ่นหรือว่ากินอาหารรสมือของแม่สมองจะหลั่งสารโดปามีนและออกซิโตซินซึ่งเป็นฮอร์โมนความสุขและความผูกพันออกมามากกว่าปกติก็เลยทำให้อาหารมื้อนั้นอร่อยเป็นพิเศษค่ะ
3: มีหน้าล่ะได้กินทีไรนะฟินอ่ะมีความสุขทุกทีเลย
2: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดย Refine to Chai ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบโดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
4: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
5: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
4: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
5: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
4: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอะ
5: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar ว้าวกรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
4: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
5: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาก
6: รอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
7: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
8: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
9: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets
10: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
11: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: เรื่องของกลิ่นเนาะบางคนบอกว่าชอบดมกลิ่นข้าวสวยร้อนๆค่ะเออมันเป็นกลิ่นความอิ่มอร่อยอะเนาะกลิ่นอาหารพี่เป้ก็ชอบนะกลิ่นตัดหญ้าใหม่ๆครับพี่เป้หอมดีเออมันจะสดชื่นหน่อยอะเนาะนะฮะบางคนก็บอกว่ากลิ่นทุ่งหญ้าหลังฝนตกเหมือนเวลาเราตอนรดน้ำต้นไม้เนาะในสวนบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออมันก็จะเป็นกลิ่นสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกลิ่นไม้ขีดดับหอมมากชอบควันเหรอชอบดมกลิ่นควันกลิ่นธูปบางทีก็หอมเหมือนกันนะเออนะฮะชอบดมกลิ่นแอร์ที่เปิดใหม่ๆพี่แพ้ชอบเอาหน้าไปอังเหมือนหมาชอบเอาหน้าทาพัดลมอะไรเงี้ยค่ะเอออ่ะก็หลากหลายกันไปขอบคุณมากนะครับส่งมากันหลากหลายกลิ่นมากที่ชอบดมกันนะครับได้มีหนึ่งผู้โชคดีครับได้ไปคืออ้าวเสียงไม่มาแป๊บหนึ่งนะครับขออภัยได้แก่คุณสวัสดีครับคุณหนึ่งครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เป
0: ้ยินดีด้วยครับรับไปแล้วสุดธนบัตร 1,000 บาท
1: มากเลยค่ะ
0: ยินดีด้วยเหมือนกันนี่ถ้าเกิดชื่อ2อาจจะได้ 2,000 หรือเปล่าเนี่ยวันนี้ชื่อ1เลยได้ 1,000 คุณหนึ่งชอบดมกลิ่นอะไรเป็นพิเศษไหมฮะ
1: กลิ่นธนบัตรค่ะอ
0: ุ้ยได้กลิ่นธนบัตรเหรอที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเหรอหรือต้องเป็นกลิ่นธนบัตรใหม่ๆ
1: ใช่ค่ะกลิ่นธนบัตรใหม่ๆ
0: อ๋อใหม่ๆเนาะเวลาเราอุ้ยเห็นมันมาเป็นปึกแล้วมันมาใหม่ตอนสมัยก่อนเนาะที่เราแบบว่าใช้เงินบ่อยๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วอะใช่ไหมหรือยังใช้ธนบัตรอยู
1: ่ได้ในสองเปล่ายังไม่ได้แกะใช้เลย
0: เนี่ยชอบสะสมแหละดีมากเก่งมากชอบสะสมแบงค์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะกลิ่นแบงค์ใหม่มันสดชื่นใช่ไห
1: มมันเป็นกลิ่นเฉพาะของแบงค์ใหม่อะค่ะพี่เป
0: ้อ่าฮะเอ๊ะแต่โดมากมันก็ไม่น่าจะดีป่ะมันเป็นสารเคมีป่ะ
1: มันเป็นสารเคมี
0: โอ้แต่เข้าใจนะตอนได้แบงค์ใหม่มาเราก็จะรู้สึกมันจะมีกลิ่นบางอย่างเนาะกลิ่นแบงค์ใหม่แล้วเราก็รู้ส
1: ึ
0: ก
1: เป็นกลิ่นเฉพาะของมันเลย
0: เออเราก็จะแอบดมมันนิดนึงอะไรเงี้ยแอบใส่ใจมันนิดนึงอะไรอย่างงี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากสำหรับการร่วมสนุกกันนะครับวันนี้รับไปแล้วสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทแล้วก็ได้เลือก1เพลงเลือกไว้คือ
1: เพลงติ ดฝนค่ะ
0: ติดฝนทำไมชอบเพลงนี้อยากติดฝนเหรออ
1: ยากติดฝน
0: อยากติดฝนแล้วเจอใครสักคนแล้วกันเนาะขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยินดีมากครับขอบคุณทุกข้อความด้วยนะฮะขอบคุณที่ร่วมสนุกกันขอบคุณทิปเลดี้ครับลดเบี้ยสูงสุด 15% ที่ทิปอินชัวร์แล้วก็ชาร์จ EV Station Plus ง่ายสุดและจะดมอะไรก็แล้วแต่นะคุณผู้ฟังเอาแต่พอดีนะฮะอย่าดมจนแบบว่าติดไปอย่างยาดมเนี่ยมีบางคนชอบดมแล้วดมติดเลยนะดมทั้งวันอะไรเงี้ย

ดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: นที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: Love you mama Love you papa
3: เมื่อมีอาการไอ
2: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
3: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
2: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
3: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
4: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื
2: ้อมีมี่วิตาวัน
5: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
6: Smart Light On
5: นำทาง
6: Smart Turn Left
5: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
6: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
5: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: มีนี่วิต้าวันมีนี่วิต้าวัน
4: อาหารแนวมีนี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
5: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
6: Green Wave Share for Care Can to Carek
5: ันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
7: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
5: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
6: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์
6: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวว้าว
1: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
8: พี่โอหนูชอบพี
7: ่ยูชอบไอเหรอ
8: ชอบมากพี่โอ
7: ยูชอบไอจริงๆนะ
9: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
7: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
10: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
11: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกอย่างก

0: ริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย
1: ์ก่อนใช้ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่อมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

พราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้

0: โดย Happy Mate เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: เปิดไปดูภาพข่าวต่างๆเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็เอาภาพนิตยสารมานะครับอ้างอิงอะไรเงี้ยนะสมัยก่อนเนาะเราจะมีนิตยสารฉบับนั้นฉบับนี้หัวนั้นหัวนี
2: ้เยอะแยะมากมายไปหมดนะคะ
1: มาให้เราดูแฟชั่นแฟชั่นแล้วก็มีคอลัมน์ต่างๆเนาะที่เราเข้าไปอ่านอะไรเงี้ยคอลัมน์ท่องเที่ยวเรานั้นไม่มีแล้วเนาะอยู่นี่ทุกอย่างเซิร์ชเอาอย่างเดียวเลยเซิร์ชแล้วก็ไถไถไถ
2: ยุคการไถนะคะไถฟีดไถนู่นนี่นั่นเต็มไปหมด
1: แต่บ้านผมเก็บนิตยสารไว้อยู่นะ
2: อ้าวก็ดี
1: เนาะแล้วเก็บไว้แบบว่าไปเปิดดูแบบนานๆเปิดดูที
2: ก็หยิบมาเปิดดูอะไรเงี้ยมันก็จะได้
1: ความร
2: ู้
1: สึก
2: นึง
1: เนาะได้เปิดดูภาพแต่ละภาพอะไรเงี้ย
2: นะคะย้อนความทรงจำ
1: คิดถึงเนาะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆเหมือนกันนะผมว่าอะไรที่มันเป็นแบบยุคหนูน่ะมันมีเสน่ห์ของมันจริงๆนะ
2: มันก็แล้วแต่ยุค
1: เหมือนการเปิดเพลงฟังเพลงจากแผ่นเสียงจากเทปคาสเซ็ตอะไรเงี้ย
2: เออ
1: มันมีเสน่ห์อ
2: ่
1: ะ
2: อะไรอ่ะพี่
1: อ่ะเอาอีกอ่ะคุณผ่านมากับผมแล้วคุณผ่านมาก่อนผมด้วยคุณอย่ามา
2: เสียงอะไรอ่ะพี
1: ่ได้ตั้งเลยตั้งเลยคุณทันทุกยุคเพจเจอผมก็ใช้ก่อนผมอีก
2: เราคนจะต้องดีใจเราได้ทันทุกยุคนะคะมันก็แล้วแต่ยุคมันก็เปลี่ยนกันไปโลกมันหมุนไปเรื่อย
1: มันจะเอากลับมาไหมคุณว่า
2: เอาแต่ว่าเอาจริงนะในยุคนี้ก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะคะที่ตลาดที่มันเป็นแบ
1: บ
2: ยุคเก่าๆอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มกลับมาแบบยุคของแผ่นเสียงเอากลับมายุคนี
1: ้เทปคาสเซ็ตบางม้วนนี่ราคาแพงมากนะเป็นพันเลยนะมูลค่าเป็นหลักพันนะ
2: Rare item
1: เออ ผมชอบโทรศัพท์บ้านสมัยก่อน เวลาเราจะกดหาใครอ่ะไม่ใช่คำว่ากดนะต้องหมุนกระแรก
2: อะไรอ่ะพ
1: ี่ใช้นิ้วชี้จิ้มเข้าไป
2: ใหญ่จิ้มอะไรอ่ะพี่หมุนอะไร
1: มันมีเสน่ห์เน
2: า
1: ะ
2: เอามันก็มีเสน่ห์ในยุคของเขานะคะพอมาถึงยุคนี้ก็อะไรอ่ะพี
1: ่รู้ป่ะส่งมาถ้าจำไม่ผิดพี่เป้เคยได้ขึ้นปกด้วยนะคะอุ๊ยแต
2: ่ปกอะไรอ่ะ
1: ปก The Boy ไง
2: อ๋อหร
1: อเออ
2: ตายไม่เคยเห็นเลยอ่ะ
1: ทำไมไม่เคยเห็น
2: ไม่เคยเห็น
1: เหล่าดีเจขึ้นปกกันปก The Boy
2: จริงป่ะเนี่ย
1: เออ
2: เธอมีเก็บเอาไว้อย
1: ู่เก็บไว้สินิสสันแบบนี้เก็บไว
2: ้โพสหน่อยสิ
1: ยกเว้นยกเว้นนิสสันซุปซิปอ่ะจำได้ไหมมันจะมีกรอสซิปไม่มีอะไรพวกนั้นอ่ะ
2: อ
1: ีชอบตามเก็บภาพอ่ะไอ้ปาปาราซี่อ่ะ
2: แล้วเธอมีอะไรซุปซิป
1: โอ้ยมีตอนนั้นอันนี้ไม่เก็บ
2: อ๋อหรอ
1: ไอ้พวกซุปซิปแบบนั้นไม่เก็บ
2: ถ้าพี่เป้เขาไม่เก็บถ้าคุณผู้ฟังมีเก็บอยู่ส่งมาให้ดูหน่อย
1: ตีนะ
2: จำไม่ได้แล้วเขาซุปซิปอะไร
1: ให้มันผ่านไป
2: ติดตามกันนะคะใช้ AIให้มาช่วยทำงานหรือเปล่า
1: ใช้อยู่แล้วทุกวันน
2: ี้เอาดีๆ
1: บางคนใช้ AI แต่งภาพจ้า
2: เอามันก็เป็นเรื่องปกติ
1: เอาเรื่องปกติแล้ว
2: ที่จีนเขามีงานวิจัยคุณผู้ฟังนักเรียนที่ใช้ AI ช่วยทำการบ้าน
1: อ
2: ่ะ
1: อุ๊ยตาย
2: ก็บอกว่าทำคะแนนได้ดีขึ้นแล้วก็ทำการบ้านแบบโอ้โหได้แบบเรียบร้อยในเวลาอันรวดเร็วแต่ว่าพอถึงเวลาสอบอ่ะ
1: ไปไม่ได้สิ
2: โอ้คะแนนที่ออกมาแย่นะ
1: เพราะ AI ไม่มาช่วยสอบไง
2: คืออันนี้เป็นโครงการที่เขาทำการศึกษาร่วมกันนะคะระหว่างมหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์มแล้วก็มหาวิทยาลัยฮ่องกงติดตามผลจากกลุ่มตัวอย่างนะคะเป็นนักเรียนอายุ12ถึง18ปีนะคะจำนวน 27,000 คนในจีนซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นประเทศที่อัตราการเปิดรับ AI ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยแพร่หลายมากนะคะเขาพบว่าหลังจากผ่านไป6เดือนนะคะนักเรียนที่ใช้ AI ช่วยทำการบ้านมีคะแนนเพิ่มขึ้นเกือบ1ใน5ในทุกรายวิชาเลยนะคะแล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ในการทำบ้านทำการบ้านแต่ละชิ้นนะลดลงจาก64นาทีเหลือเพียง45นาที
1: โอเคตอนแรกนึกว่าจะลงไปมากกว่านั้น
2: เธออันนี้ก็ลดลงแล้วนะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ก็ถือว่าลดแล้ว
2: แต่ว่าพอถึงเวลาสอบนักเรียนที่ใช้ AI ช่วยทำการบ้านน่ะเขาบอกว่าทำคะแนนสอบได้แย่กว่าเพื่อนที่ไม่ได้ใช้ AI เป็นผู้ช่วยถึง 20% นะคะประเทศทางฝั่งตะวันตกการใช้ AI ก็ไม่แผ่วเหมือนกันนะคะบอกว่ามีผลสำรวจจากของปีที่แล้วนะจากเช็คซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการศึกษานะคะบอกว่านักศึกษาในระดับปริญญาตรีในสหรัฐประมาณ80-90% ก็คือยอมรับว่าใช้ AI ช่วยในเรื่องของการเรียนแต่ว่าเขาก็บอกว่าAI มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายเสมอไปนะมันก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้แต่ว่ามันจะส่งผลดีถ้าเกิดว่าคุณฉลาดใช้
1: ใช้ถูกที่ถูกทางแหละเนาะ
2: ก็รู้จักใช้หน่อยละกันนะคะมันก็มันไม่ได้แบบมีโทษ ไปซะทั้งหมดนะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าเรานึกถึงญี่ปุ่นทุกคนนึกถึงอะไรบ้าง
1: นึกถึงอาหารการกิน
2: นอกจากมังงะไอดอลอาหารการกินภูเขาไฟฟูจิแล้วยังมีอีกสิ่งนึงที่เป็นภาพจำของญี่ปุ่นมากๆนะคะนั่นก็คือสินค้าที่มีคุณภาพดีๆ
1: จริง
2: แล้วถ้าเกิดว่านึกถึงสินค้าคุณภาพดีๆต้องซองนี้เลยค่ะ
1: อะไร
2: อาหารสุนัขวีตะวัน อร่อยให้ใส่ใจทุกมื
1: ้อให้
2: กินมาล่ะ อาหารสุนัขนะคะที่เม็ดกรอบหอมอูมามินะคะเป็นแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นที่น้องหมาตัวไหนก็หลงรักนะคะด้วยนวัตกรรมที่ทำให้เม็ดกรอบเคี้ยวง่ายมีพรีและโปรไบโอติกช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นฉี่ไม่เหม็นด้วยนะ
1: แ
2: ถมน้องหมายังแข็งแรงทั้งกระดูกและฟันนะคะที่สำคัญช่วยให้น้องหมาไร้คราบน้ำตานะถ้าใครอยากให้น้องหมาได้กินแบบมื้ออร่อยๆนะคะแล้วก็ให้น้องรับรู้ถึงความใส่ใจจากเรานะคะสามารถหาซื้ออาหารสุนัขวีตะวันได้แล้วที่ร้านอาหารสัตว์ชั้นนำแล้วก็มีช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะที่ Shopee Lazada SPM Pet Food Official นะคะหรือว่าคุณผู้ฟังดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook วีตะวันอาหารสุนัขวีตะวันหรือทาง TikTok ก็ได้นะ
1: คร
2: ับ @weetawan_mimi นะคะของดีแบบนี้ต้องเลือกอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อให้น้องๆกันนะคะ
1: จัดไปครับ
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้ Camilo San M Green Wave เพลงดีที่กับความรู้สึกดีดี DJ Playlist 55 Minutes DJ Peh
1: 9โมงนะฮะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับพี่ไปที่นี่กรีนเวฟน้อยในวันจันทร์นะครับวันจันทร์สำรวจอารมณ์และความรู้สึกของคุณผู้ฟังหน่อยดีกว่าอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีอาการแบบมึนๆอึนๆเงินๆอย่างงี้บ้างมั้ยอาการเหล่าเนี้ยนะฮะเอามาเป็นเพลงนะฮะที่เราจะฟังไปด้วยกันในชั่วโมงนี้นะครับตอนนี้นึกถึงตัวเองหรือว่าคนรอบข้างอาการเป็นยังไงบ้างนะครับส่งบอกพี่เป้กันละกันนะครับอาการอึนเนี่ยพี่เป้จะเริ่มด้วยเพลงนี้ของวงมีนนะครับเป็นมั้ยอึนๆมั้ยวันนี้อึนๆมั้ยล่ะ

ังแล้วอึนด้วยไหมฮะอึนๆไปเลยทีเดียวข้อความนี้บอกว่าตอนนี้อาการเหรอไม่ไหวเลยพี่เป้เป็นโควิดช่วงนี้โควิดมันก็มีความระบาดอยู่ไม่น้อยนะคุณผู้ฟังนะอาการรอบนี้มาเต็มมากพี่เหมือนกับเป็นไข้หวัดใหญ่เลยอ่ะถ้าอาการโควิดมาแบบนี้เรียกว่าอาการป่วยนะอาการป่วยก็ต้องเป็นเพลงนี้สิวันที่ฉันป่วย

มีหลากหลายอาการนะครับที่ส่งมาเดี๋ยวทยอยไล่ไปตามแต่ละเพลงกันละกันนะครับแม้อาการอื่นไปแล้วอาการป่วยไปแล้วเจออาการนี้บ้างในเช้าวันจันทร์อาการเบลอครับคุณผู้ฟังเป็นกันอยู่หลายคนเลยมันเบลอนะพี่น้องวันนี้เนาะวันจันทร์เนาะเบลอเพลงนี้จาก ETC นะครับ

อาการต่อไปครับเป็นอาการงึดครับคุณผู้ฟังอาการงึดนี่เป็นยังไงลองฟังจากเพลงเขาดูแล้วกันนะฮะงองูสระอึดอเด็กครับงึด

ทีมเพลงวันนี้นะครับเป็นเรื่องของอาการต่างๆนะฮะกับเช้าวันจันทร์เจอมาหลายอาการแล้วเนาะทั้งอึนทั้งป่วยทั้งงึดทั้งเบลอแล้วก็อาการเหนื่อยใจด้วยนะครับอีกหนึ่งอาการครับนี่ส่งมาล่าสุดเลยโอ้อาการนี้ก็น่าเห็นใจอยู่ไม่น้อยนะครับเป็นอาการเรื่องของการปวดใจครับคุณผู้ฟังเราย้อนกลับไปที่ไอแซคเลยนะฮะขอให้หายปวดใจไวๆนะ

ข้อความนี้บอกว่าดีเจพี่เป้สุดหล่อที่สุดในเอทามคะโอ้โหเจอประโยคนี้เข้าไปต้องอ่านต่อเลย ขอเพลงภาษาสวยๆแนวแบบพี่เต๋อเรวัตอะไรเงี้ยเนี่ยแบบกัมมี่ยุคเคลือบอะไรนะกัมมี่ยุคทองเคลือบพลัสพลาตินัมได้ไหมคะโอ้โหขอสร้างความสนใจดีก่อนลงรถค่ะโอ้เป็นเรื่องของอาการเนาะอาการต่างๆใดๆอะเนาะนะฮะพี่เต๋อน่าจะได้อาการนี้สักอันนึงแล้วกันนะครับยิ่งสูงยิ่งหนาวไหมอาการหนาวเพลงนี้ความหมายดีมากนะภาษาก็สวยด้วยจัดให้กับเพลงนี้แล้วกันนะครับ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัด

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebeford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: 1ปีที่ห่างไกลแต่หัวใจไม่เคยห่างกันนี่นะมาแล้วเพลงใหม่ล่าสุดของเป๊กผลิตโชคนะฮะ I got you

0: โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยกันส่งรายชื่อเพลงมานะครับเกี่ยวกับธีมเพลงนี้เนาะอาการต่างๆนะครับในเช้าวันจันทร์แบบนี้นะครับอาจจะเปิดได้ไม่หมดต้องขออภัยนะครับเราจะปิดท้ายกันที่เพลงนี้แล้วกันนะอาการแบบว่ากลุ้มใจไม่มีหล่อหลิงพี่ป้อมพี่โต๊ะนะฮะพี่ป้อมพี่โต๊ะคอนเสิร์ตใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเดือนหน้าอีกกึดใจเดียวคอนเสิร์ตประวัติศาสตร์เนาะครั้งสุดท้ายอัศนีวสันต์โชติกุลเดี๋ยวเจอกันพี่เป้ไปด้วย จะไปโพลแถวๆนั้นด้วย

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: ศูนย
4: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต
6: ์กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินไป

0: เพลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม2569เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม2569เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

ะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thabianrot.com

0: แม้ในวันที่โลกไม่ได้แสนดีกับเราแต่อย่าลืมอนุญาตให้เราใจดีกับตัวเองบ้าง
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: Club Inspire Day
0: เมื่อพายุผ่านไปอาจเป็นเวลาของเราคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่มีความสุขกว่าเดิมโอภัสจิราจากความผิดหวังและโรคร้ายสู่ใจดวงใหม่ของคุณแม่น้องแสนดีพุธนี้3ทุ่มเปิดหัวใจรับความสุขไปพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
2: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
3: Green Update
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
4: เข้าสู่ชั่วโมงที่3และ10โมงกว่าสุชินามีอะไรมาอัปเดตจ้า
5: อัปเดตกันหน่อยนะคะช่วงนี้แดดก็คือนะก็ไม่ค่อยทำงานได้ไม่ค่อยเต็มที่เนาะ
4: มันอู้งานเน
5: า
4: ะ
5: นิดนึงเมฆดำปกคลุมแทบทุกวันเลยนะคะ
4: หักเงินเดือนหักเงินเดือน
5: ใจเย็นๆดูท่าทีเขาไปก่อนแต่ที่แน่ๆก็คือเมฆลอยเร็วมากอีกสักพักก็คือรวมกลุ่ม
6: มาแน่ๆ
5: รวมกลุ่มก้อนใหญ่นะคะอ่ะจังหวัดทางเหนือนะคะถึงแม้ว่าปริมาณฝนจะเริ่มเบาบางลงแต่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือก็ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะคะเพราะอย่างพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักสุดก็คือที่จังหวัดน่านนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีรายงานทีมเฉพาะกิจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยนะคะก็ผนึกกำลังกันกับอีกหลายๆหน่วยงานเลยนะคะก็เร่งภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวนะคะหลังจากน้ำป่าก็หลายหลักเข้าท่วมนะคะมีดินสไลด์คือจนเส้นทางนี่มันถูกตัดขาดนะคะก็ทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่รวมแล้วเนี่ยนะคะ 1,400 กว่าหลังคาเรือนนะคะประชาชนกว่า 4,000 คนก็ถูกตัดขาดหลายวันนะคะเจ้าหน้าที่ต้องใช้โดรนลำเลียงสิ่งของอุปโภคบริโภคนะคะอาหารน้ำดื่มก็คือข้ามพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะผ่านได้เพื่อจะเอาสิ่งของนี้ไปส่งให้นะคะซึ่งภารกิจก็จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคแล้วก็สิ่งของจำเป็นจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายแล้วก็สามารถเปิดเส้นทางได้อีกครั้งนะคะเราก็มีอีกหลายๆพื้นที่นะอย่างที่เมืองกาญก็มีรายงานกาญจนบุรีนะฝนตกต่อเนื่องทำให้พื้นที่อำเภอทองผาภูมินะคะระดับน้ำก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างช่วงค่ำๆเมื่อวานนี้ก็มีรายงานนะคะชาวบ้านที่อยู่บ้านห้วยแห้งอำเภอทองผาภูมิก็คือแจ้งขอความช่วยเหลือนะคะเนื่องจากว่าระดับน้ำเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นกว่าเมื่อช่วงแบบช่วงบ่ายอ่ะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแล้วก็กู้ภัยก็ต้องเข้าไปช่วยกันขนย้ายสิ่งของขึ้นที่อยู่ในบ้านเรือนขึ้นในที่ปลอดภัยทันทีนะคะอย่างที่อำเภอสังขละบุรีนะคะก็ฝนตกติดต่อกันต่อเนื่องมาหลายวันนะมันก็มีผลทำให้เส้นทางถนนหลวงสาย323ระหว่างอำเภอทองผาภูมิไปอำเภอสังขละบุรีระยะทางประมาณสัก90กิโลเมตรน้ำท่วมถนนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่จะเดินทางไปในเส้นทางต่างๆนะคุณผู้ฟังก็เช็คเรื่องของเส้นทางกันหน่อยนะคะในพื้นที่ที่แบบมีฝนตกต่อเนื่องหลายวันเพราะบางทีมันแบบหรือถนนถูกตัดขาดหรือดินสไลด์ลงมาทับถนนแบบใช้สัญจรไม่ได้หรืออะไรแบบนี
4: ้ครับก็ต้องดู
5: บู
4: เลือกเช็คหน่
5: อ
4: ยนะครับไม่งั้นก็ไปแล้วมันเสียเวลาเนาะนะครับแล้วมันไปทำให้หมู่มวลไปรวมตัวกันอีก
5: การจราจรมันก็ติดขัดด้วยนะคะมันเส้นทางมันถ้ามันเดินทางไปไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นก็เช็คเส้นทางล่วงหน้ากันหน่อยเนาะจะได้วางแผนเดินทางกันได
4: ้ค่
5: ะ
3: Green Update
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

เวลาผ่านไปเร็วจังเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะ10โมงกว่าแล้วอ่ะแป๊บๆๆๆจริงๆเรื่องของน้ำท่วมทางภาคเหนือนะครับในหลายจุดนะฮะคุณผู้ฟังฝนตกหนักตลอดทั้งคืนเลยนะครับบางพื้นที่ก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันด้วยน้ำป่าไหลหลากด้วยดินโคลนถล่มลงมาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแหมอุทกภัยแบบนี้เกิดขึ้นนี่โหดเหมือนกันเนาะนะครับเส้นทางต่างๆถูกตัดขาดนะฮะการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่ก็ลำบากยากขึ้นไปอีกนะครับโครงการของ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพื้นพายามยากสภากาชาดไทยนะครับองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรตั้งแต่เรื่องของการป้องกันบรรเทาทุกข์จนถึงฟื้นฟูนะครับแล้วก็หนึ่งในความช่วยเหลือที่เดินทางไปถึงนะฮะก็คือถุงยังชีพพระราชทานนั่นเองนะครับในวันที่โอ้โหชีวิตมันไม่เหมือนเดิมเนาะความยากลำบากมันเข้ามานะครับเรื่องของอาหารกระป๋องอะไรเงี้ยมันก็มีความหมายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทางภาคเอกชนเองก็สามารถร่วมสนับสนุนของใช้จำเป็นได้นะครับภาคประชาชนก็ร่วมสมทบทุนได้นะฮะหรือจะส่งต่อขยะรีไซเคิลนะครับผ่านรีไซเคิลเดย์หรือว่า West by Delivery ก็ได้นะครับเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับยังไงก็ฝากด้วยละกันนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะสมทบทุนโดยตรงนะครับเข้ามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพานะฮะก็เข้าไปที่บัญชีนี้ได้นะครับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเลขที่บัญชี020304-5451นะครับ020304-5451นะครับนะฮะก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราจะช่วยเหลือกันเนาะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ข้อความนี้บอกว่ารบกวนฝากพี่เป้อวยพรวันเกิดพี่มาช่าให้ด้วยนะคะแน่นะครับนะฮะขอให้พี่มาช่ามีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงเป็นที่รักของแฟนเพลงตลอดไปนอนนะครับขอบคุณพี่เป้นะครับนะฮะโอ้พี่ช่าเกิดวันนี้เหรอเนี่ยนะฮะพี่ช่าก็สุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วเนาะยังคงเป๊ะมากปังมากทุกครั้งที่เห็นก็ยังคงแบบว้าวเนี่ยเสมอเลยนะฮะแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ดีมากๆนะครับพี่ช่าของเรางั้นเลือกเพลงในช่วงเวลาของ Cover the Life นะครับที่พี่มาช่าเคยมาแจมกับพี่บีพีรพัฒน์นะฮะแล้วเอาเพลงนี้มาร้องไว้ครับมาฟังไปด้วยกันนะฮะบรรยากาศจาก Cover the Life ครับ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
3: าได้เวลาทายเพลงกันหน่อยครับคุณผู้ฟังเพลงนี้ปีลึกนิดนึงนะแต่ไม่ยากปีลึกแต่ไม่ยากตั้งใจฟังครับตึงตึงตึงมันขึ้นมาแบบนี้คุณผู้ฟังฟังครั้งที่สองครับนี่นึกออกยังนึกดีๆนึกดีๆไม่ยากเลยอ่ะส่งคำตอบดูแล้วกันว่านี่คือเพลงอะไรนะครับ
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
4: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: คานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: บัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็ดีนะถึงพูดไม่เก่งแต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

0: จันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com Smiley Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: วายวายวายวันนี้หงายเงือบกันหลายคนนะบางคนก็บอกว่าขอผ่านค่ะพี่เป้วันนี้ไม่ไหวค่ะปีลึกเกินไปปะคะพี่เป้คะเอาแล้วก็ลึกจริงอ่ะบางคนก็บอกว่าเป็นอุ้ยวงนกแร่บ้างล่ะนะฮะรักน้องคนเดียวก็มาแต่ส่วนใหญ่แล้วนะฮะจะไปทางเพลงของน้องแพรวนะคิดถึงนะมากันเต็มเลยคิดถึงนะคิดถึงนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะใช่เพลงใดๆที่คุณทายไว้ไหมลองฟังดูนะฮะพี่เป้ปล่อยไปแบบนี้ ถ้าฟังเต็มๆครับไปลึกมากลึกมากปีลึกมากนับนิ้วแทบไม่ทันนึกออกยังนึกออกยัง

0: มีคนวายมา
1: วายร้องตามได
0: ้พี่เป้อะพี่เป้ชอบทำหน้าชอบใจเวลามีคนตอบไม่ถูกอะค่ะเอ้ามันก็สนุกดีทายไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะครับนะฮะโอ้พี่เป้ลึกไปเป้าเนี่ยบางคนบอกเป็นลมไม่เป็นไรนะฮะก็เผื่อว่าเราก็ได้ฟังไปด้วยกันเนาะนะครับว่าเอ้ยเพลงนู้นเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนานๆฟังทีดูเหมือนกันนะครับขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะครับวายวันนี้ไม่มีใครตอบถูกอ่ะคุณผู้ฟังแฮปปี้เป้ล่ะนะฮะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยครับ Smiley
2: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: เพลงของวงนกแร่เนาะชื่อเพลงว่าร้องไห้หาแม่นะครับอุ้ยงั้นก็ได้เปิดเพลงเองแล้วสิ เพลงนี้ไม่มีใครขอเป้เปิดให้ฟังเองนะฮะปิดท้ายวันนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวอยู่ต่อกับน้องโบนะฮะสุดพี่เป้พรุ่งนี้เจอกันใหม่8โมงเช้านะครับเลือกเพลงของวงเธอให้ฟังครับ เพลงใหม่ล่าสุดเลยเธอเสมอมาหวังว่าคุณจะมีความสุขกันนะครับ ไปแล้วครับไปแบบแฮปปี้

หุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReBeFort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
5: Smart Light On
4: นำทาง
5: Smart Turn Left
4: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
5: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
4: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
6: เช็คลิสต์108ข้อแฟนดีเด่น2026 1. พาไปลองของอร่อย 2. ไปไหนก็รายงาน 3. วันสำคัญจำไม่ลืมแค่3ข้อยังทำให้ไม่ได้แล้วทำไมยังปล่อยให้เขาทำร้ายใจกันอยู่นะมาเช็คลิสต์ความสัมพันธ์กับพี่อ้อยพี่ชอดใน Club Friday 108คำถามหัวใจลิสต์เรื่องราวของคุณส่งมาที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
7: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
8: Green Wave Share for Care Can to Care
7: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
9: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
7: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
10: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่

0: ซิสคะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดที่ควรจะต้องกับทางประกันภัย
1: แค่เปิดก็ว้าวว้าวบริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
1: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมละดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
4: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิปร็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปร็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
0: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
5: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: โดยยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้
1: มาเจอกันแล้วนะครับวันนี้วันจันทร์ที่24สิงหาคมสวัสดีพี่ต๊อกสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
2: สวัสดีพี่โบ24เร็วเหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: เร็วเหมือนกันจะหมดแล้วสิงหาคมเนี่ย
2: ปั๊บๆเอง
1: แป๊บๆจริง
2: ๆนะคะหลายคนอาจจะบอกอุ๊ยตายแล้วทำอะไรไม่ทันเลยค่ะพี
1: ่เนาะมันเด็กๆไม่เคยรู้สึกว่าแต่ละปีมันเร็วเลยนะพี่ต๊อกจนแบบ
2: ก็ตามวัย
1: เนาะพอมันมีอะไรที่เราต้องรับผิดชอบเยอะขึ้นเลยรู้สึกว่าแต่ละเดือนมันทำอะไรเร็วๆแบบแป๊บๆหมดแล้วหมดเดือนแล้วว
2: ัยรุ่นอย่างเรา รู้สึกว่าเออมันเร็วมากเลย
1: พูดอีกก็ถูกอีก ไม่ปฏิเสธหรอก
2: ไม่ปฏิเสธเลยหรอไม่ขัดซะหน่อยหร
1: อพูดถูกแล้วแล้วไม่ปฏิเสธ
2: เอาเลยตามเลยเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ใช่ก็ถือว่ามีอะไรที่ยังไม่ได้เคลียร์ยังค้างคาก็รีบๆกันหน่อยแล้วกัน
2: นะคะอะไรทำได้ก็รีบทำกันไปก่อนนะคะอะไรที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันดูหนักหนาสาหัสแล้วมันเหนื่อยมันอะไรก็วางไว้ปั๊บนึงแล้วค่อยกลับมาทำต่อก็ได้
1: จริงจริงช่วงนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่แบบโฟกัสเป็นพิเศษก็คือเรื่องสุขภาพ
2: ใช่
1: เนอะจริงๆคือโฟกัสมาตั้งแต่แบบ40ต้นๆแล้วแล้วก
2: ็พ
1: อใช่พอทำรายการ Mid Life United เนี่ยก็เริ่มได้คุยกับคุณหมอได้คุยกับหลายคนก็เริ่มแบบเออจริงๆแล้ว
2: ได้มีข้อมูลความต่างๆ
1: จริงครับว่าจริงๆมันควรเริ่มดูแลสะสมตั้งแต่แรกเนอะคือไม่ต้องรอให้มันมีอาการหรือแบบเริ่มเจ็บป่วย
2: เพราะว่าเราก็ใช้ร่างกายค่อนข้างหนักหน่วงเหมือนกันเนาะในแต่ละคนในแต่ละยุคอย่างเงี้ย
1: แล้วเราก็เห็นว่าเดี๋ยวนี้เออคนแข็งแรงบางคนก็ป่วยกันง่ายขึ้น
2: น่
1: ะ
2: นะคะดูแลสุขภาพกันเยอะๆเนา
1: ะ
2: ส่วนอันนี้ต้องดูแลสุขภาพทำไมอ่ะ
1: เป็นอะไรอ่ะ
2: ต้องดูแลเขาหน่อยเนาะเพราะว่าเราใช้งานเขานะคะ T2 เป็นหุ่นยนต์ตำรวจจราจรจ้ะ
1: หุยที่ไหนอยู่ที่ไหน
2: ที่เมืองหางโจ
1: อ๋อประเทศจีน
2: ใช่ถึงแม้ว่า T2 เจียงออกใบสั่งไม่ได้แต่ว่าช่วยลดการฝ่าฝืนกฎจราจรได้ไม่น้อยเลยนะ
1: ช่วยยังไงอ่ะ
2: เออนะคะ T2 กำลังทดลองใช้งานอยู่นะคะก็คือเขาให้เอามาช่วยควบคุมการจราจรตามสี่แยกที่มีผู้คนหนาแน่นเยอะๆนะคะจะได้ช่วยลดภารกิจที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องไปทำแบบซ้ำๆเออนะคะ T2 พัฒนาโดยบริษัทเทคโนโลยีซับคอนอินโฟเมชันนะคะรูปร่างคล้ายมนุษย์เลยแต่ว่าเคลื่อนที่ด้วยล้อนะคะความสูงอุ๊ยสูงใหญ่
1: เท่าไหร่ฮะ
2: 188เมตร 1.88 เมตรนะคะ
1: ในแบบ
2: หนัก98กิโลกรัมติดตั้งกล้องเรดาร์และระบบประมวลผลภายในตัวสามารถที่จะตรวจจับพฤติกรรมการฝ่าฝืนกฎจราจรได้หลากหลายรูปแบบนะเช่นนะคนที่ขี่จักรยานไฟฟ้าแล้วไม่ใส่หมวกกันน็
1: อ
2: กแม้แต่รถอาจจะแบบว่าหยุดล้ำเส้นการจราจรอะไรอย่าง
1: เ
2: งี้ยนะคะ
1: เบรกกับตำรวจอีกอะผมว่า
2: คนเดินข้ามถนนขณะที่สัญญาณไฟกำลังห้ามข้ามอยู่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะถ้าเกิดว่าพบการฝ่าฝืนก็เขาก็จะแจ้งเตือนคนที่ใช้ถนนแต่ว่าเขายังไม่สามารถที่จะออกใบสั่งหรือว่าไปจับกลุ่มคนที่ทำผิดได้นะคะ
1: ค
2: ือลักษณะของ T2 เนี่ยนะที่แขนของเขาเนี่ยจะมีข้อต่อ7จุดนะคะสามารถที่จะเรียนแบบท่าทางมาตรฐานของตำรวจจราจรแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับสัญญาณไฟบริเวณทางแยกได้ด้วยนะแล้วเขาตอบคำถามได้ด้วยนะ
1: เหรอคุยได้ด้วย
2: กับเส้นทางจุดจอดรถกฎจราจรอะไรอย่างเงี้ยนะคะขณะที่ระบบฉุกเฉินก็สามารถเชื่อมต่อประชาชนกับตำรวจในพื้นที่ได้โดยตรงนะคะทำงานแบบอัตโนมัตินะตั้งแต่ขยันเหมือนกันนะ
1: ครับ
2: 7โมงเช้า
1: อู
2: ้ยาวไปยัน6โมงเย็นเลย
1: อ๋อนึกว่าทำตลอด24ชั่วโมงเขามีเวลาพักเนาะชาร์จแบต
2: พักให้เขาหน่อย
1: โอเคเช่นมองชาร์จเป็นหกโมงเย็นเน
2: า
1: ะ
2: เออนะคะเขาบอกว่าสามารถเคลื่อนที่ระหว่างจุดที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้าโดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมจากระยะไกลน
1: ะ
2: แต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะยังสามารถที่จะติดตามแล้วก็สั่งการผ่านแพลตฟอร์มส่วนกลางได้จุดเด่นสำคัญของเขาก็
1: คือ
2: ไม่เหนื่อยจ้า
1: อ้าวชัวร์นะแข็งแรงแข็งแกร่ง
2: ไม่เหนื่อยแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างสม่ำเสมอเป็นเวลานาน
1: หน้าฝนมีปัญหาไหมหน้าฝนมีปัญหาไหม
2: มันอาจจะมีอะไรบ้างเล็กน้อยนะ
1: ครับผมน้ำท่วมมีปัญหาไหม
2: มันก็อาจจะตกใจ
1: เออใช่ไหมเราก็ไม่รู้ค่ะ
2: เป็นไปได้
1: คุณตำรวจใช้ไฟฟ้าน่ะ
2: นะคะนอกจากในการที่หุ่นยนต์ยังไม่สามารถออกใบสั่งได้เนี่ยทางบริษัทที่ผลิตเขามองว่าจริงๆอ่ะเป้าหมายของหุ่นยนต์ไม่ใช่เป็นการไปลงโทษประชาชนนะแต่ว่าเป็นการแจ้งเตือนให้ทันเวลาก่อนที่พฤติกรรมฝ่าฝืนการจราจรของคนเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องของความเคยชิน
1: ป้องกันอุบัติเหตุแหละ
2: เออนะคะจริงๆเขาเอามาทดลองใช้งานในเมืองหางโจตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะ
1: โอ้ก็สักพักแล้วนะสองสามเดือนแล้ว
2: นะคะแต่ว่าเขาบอกว่าพวกกล้องพวกเรดาร์อะไรเงี้ยมันอาจจะได้รับผลกระทบอยู่บ้างนะเวลาที่แบบแดดจัด จัด
1: ฝนตกเหลี่ยมมุมแสงเสริม
2: อะไรเงี้ยหรือว่าอุณหภูมิที่มันสูงไปหรือว่ามันต่ำเกินไปอาจจะต้องมีการปรับปรุงเล็กน้อย
1: มี blind spot มีจุดที่มันอาจจะมองได้ไม่ชัด
2: ใช่นะคะ
1: ครับอย่าเอาติ๊กเกอร์หรือเทปหนังควายไปแปะกล้องเขานะคะไม่เอานะแล้วเราจะใช้วิธีอย่างนั้นนะเราดูแลคุณตำรวจเขาด้วย
2: ตัวเองก็อย่าไปเฟิร์ฟเพอร์เฟกต์มากสิทีทู
1: อาจจะเข้าใจนะผมไปจีนมาจักรยานมอเตอร์ไซค์เขาเยอะมากจ๊อ
2: กเยอะเขาใช้เป็นยานพาหนะหลัก
1: ใช่แล้วคนเยอะเวลาเขาข้ามแต่ละแยกคนเยอะมากผมว่าถ้าเป็นตำรวจที่เป็นคนอ่
2: ะ
1: ด้วยสายตามดูไม่ทันหรอกแต่ AI อาจจะช่วยได
2: ้
1: เนาะกล้องอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็เอามาเป็นผู้ช่วย
1: จริงจริงจะเฉยเรามาก่อนเขาเนาะเพียงแต่ว่าเราไส้ของเราไม่ใช่โรบอทเราเป็นเหมือนเปเปอร์มาเช่ปะ
2: ป่าแกจ่าแกเฉยไปอ่ะ
1: จ่าไม่มีอะไรเลยนอกจากทรง
2: เลยอ่ะไปเปิ้ลมา
1: เออไม่รู้ไงว่าจ่าเขาทำจากอะไร
2: รุนแรงมาก
1: เหรอแต่จ่าเขายังยืนหล่ออยู่นะหลายๆแย่ง
2: หรอยังมีอยู่ใช่ไหม
1: ก็มียืนตัวซีส่วนใหญ่จะเป็นจ่าที่ไม่ได้โดนปลดระวางโดนทิ้งไว้แล้วก็บางตัวเนี่ย
2: ว่าโดนปลดเหมือนกันนะ
1: บางตัวถอดเสื้อแล้วนะตอนเนี้ยใช่บางตัวถอดเสื้อแล้วนะ
2: จ่าเฉย
1: สีมันจางสีมันจาง
2: แกน่าจะร้อนอ่ะอากาศที่เมืองไทยมันทารุณไง
1: รอดูนะวันไหนที่จ่าเฉยจะเปลี่ยนเป็นโรบอทเน
2: า
1: ะ
2: นะครับ
1: ผมโหถ้าโรบอทแล้วก็คุยไม่ได้แล้วสิจะเดินระบบพี่ผมผิดอะไรอะฮะอย่างงี้จะคุยยังไงอะ
2: มีอะไรจะไปคุยอีก
1: วันนึงเนี่ยผมว่าเนี่ยตำรวจไซเบอร์อย่างเงี้ยเขาต้องให้ไปสั่งได้ในอนาคต
2: ไม่แน่นะไม่แน่
1: เนาะผมว่าไม่ยากเลยอะ
2: ในอนาคตอันใกล
1: ้ปริ้นมาจากอกนี่
2: แป๊บเดียว
1: แป๊บเดียวไม่ยากหรอก
2: รออีกสักครู่
1: สักครู่นี่แป๊บเดียวมากเลยนะ
2: ไปโดนใบสั่งแน่
1: โอเคโอเค
2: นะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะเราก็เคารพกฎจราจร
1: จริงจริงจริงนะถ้าเราเคารพกฎอ่ะจะมีไม่มีจริงไม่มีผลหรอกใช่ไหมครับแต่มันไม่เคารพไงเมื่อกี้มาก็มีไม่เคารพเต็มเลย
2: หมายถึงเขา
1: เราด้วย
2: เรา
1: หนึ่งจริงๆก็พอๆกัน
2: นะครับอยู่กับพี่โบนะ
1: ครับผม
2: รอบหน้าเดี๋ยวกลับมาตอนเที่ยงค่ะ
1: ครับ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutes DJ Bo
1: มาแล้วครับดีเจโบมาประจำการแล้วฮะ11โมงกับอีก8นาทีนะครับอย่างที่บอกวันนี้เราอยู่ด้วยกันวันจันทร์ที่24สิงหาคมนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave ครับผมสวัสดีผู้ฟังนะครับสวัสดีทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นบนหน้าปัดวิทยุหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟินนะครับพูดคุยทักทายได้ที่ช่องทางนี้เลยนะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงนะครับตั้งแต่11โมงจนถึงบ่ายโมงคุณพรอมยศนะฮะคุณพรยศเขาแชร์ความคิดเห็นมาในเรื่องของตำรวจหุ่นยนต์มาเขาบอกว่าอยากให้หุ่นยนต์ AI เนี่ยจับพวกมอเตอร์ไซค์ที่ชอบฝ่าฝืนตามแยกไฟแดงครับถ้าใครฝ่าฝืนเนี่ยช็อตไฟฟ้าให้มอเตอร์ไซค์ล้มไปเลยครับผม จริงๆก็รุนแรงไปไหมเนาะ แต่ว่าก็อ่ะจริงๆถ้ามาช่วยตามแยกตามทางม้าลายได้มันก็น่าจะดีนะเพราะว่าเอาจริงๆให้พี่ตำรวจที่เป็นคนเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยผมว่ามันก็เป็นโหมันต้องใช้คนมหาศาลเลยเพราะแยกเราเยอะทางม้าลายเราก็เยอะแต่ถ้าเรามีไม่ต้องเป็นหุ่นยนต์ก็ได้มีกล้องที่สามารถที่จะแบบมันสามารถที่จะจับผิดแล้วก็แจ้งเตือนหรืออะไรได้จริงๆมันคงจะดีนะเพราะเราก็ยังเห็นว่าแบบทุกวันนี้นะเอาตรงๆนะทุกแยกอ่ะทุกแยกที่เป็นไฟเขียวไฟแดงให้คนเดินข้ามเนี่ยผมก็เห็นว่าถ้ามันมี20วิเนี่ยมันผ่านไป10วิถ้าคนเดินผ่านไปแล้วเนี่ยข้างๆไม่มีคนเนี่ยรถส่วนใหญ่เขาจะเริ่มขับออกกันไปแล้วซึ่งมันก็รออีกนิดนึงมันก็ให้แดงให้เขียวก่อนค่อยไปก็น่าจะดีกว่านะคุณผู้ฟังคือความรู้สึกผมก็ยังรู้สึกว่าถ้ามันเป็นเขียวสำหรับคนเดินข้ามเนี่ยมันอาจจะมีบางคนที่เขากำลังวิ่งมาจากที่ไกลๆอยู่เขาอาจจะมาถึงแล้วเห็นเขียวเขาวิ่งปุ๊บเข้ามาเลยถ้าเราตัดสินใจออกรถตอนนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสชนกันได้อยู่ดีนะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เอาจริงผมพูดตอนนี้ก็เหมือนผมพูดให้มันลอยไปในอากาศแหละก็ไม่มีประโยชน์เลยหรอกแต่แค่อยากจะบอกว่าช่วยๆกันหน่อยนะคุณผู้ฟังเพราะเรายังเห็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคนข้ามถนนหรือแม้แต่รถกันเองไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์กันแล้วแต่นะคุณผู้ฟังก็อยากให้อุบัติเหตุมันเกิดน้อยลงนี่แหละทุกคนที่ออกจากบ้านใช้รถใช้ถนนก็อยากให้กลับถึงบ้านปลอดภัยทุกคนนะครับขอบ่นนิดนึงนะคุณผู้ฟังการใช้รถใช้ถนนเนี่ยมันจะได้ไม่เครียดมากนะครับให้ทุกคนรักษากฎเนาะก็หวังว่าทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้แหละนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ ในชั่วโมงนี้เช่นเคยครับอย่างที่บอกว่าขอเพลงได้พูดคุยทักทายกับโบได้เลยนะครับผ่านแอปพลิเคชันของ Airtime ฟังฟิน

คุณผู้ฟังครับผมในชั่วโมงนี้เนี่ยยังไม่ได้แจ้งกับคุณผู้ฟังไปนะครับว่าเดี๋ยวตอนประมาณสัก 11:30 น. 11:00 น. นิดๆเนี่ยเราจะได้สัมภาษณ์หนุ่มหล่ออีก1คนนะครับวันนี้จะได้เจอกับน้องบลูพงษ์ธิวัฒน์นะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาส่งซิงเกิลใหม่กับเราชื่อเพลงว่า Kissคำคิดนั่นเองเขาจะคิดใครแล้วมันเป็นเพลงที่พูดในเรื่องของอะไรดนตรีจะสนุกหรือว่ามันขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นแฟนๆของบลูเนี่ยสามารถฝากความคิดถึงไว้ได้หรือระหว่างสัมภาษณ์เนี่ยมีอะไรอยากจะบอกกับน้องบลูเนี่ยสามารถส่งมาได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินนะเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนนะฮะแน่นอนเลยนะครับกับน้องบลูพงษ์ธิวัฒน์เตรียมตัวให้พร้อมไว้แล้วกันนะฮะก่อนหน้านี้ที่พูดในเรื่องของทางม้าลายนะครับในเรื่องของการใช้กฎจราจรในเรื่องของตามแยกต่างๆเนี่ยมีคนพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากผมน่าจะเจอกันมาในแต่ละวันนะ เขาบอกว่าชอบประโยคที่ว่าผิดกฎจนเป็นเรื่องปกติทุกวันนี้เกือบทุกคนจริงๆก็ไม่ได้จะว่าแค่คนอื่นนะบางทีเราเองก็หลงลืมเหมือนกันนะคุณผู้ฟังบางทีแบบไหลทางอย่างเงี้ยบางทีแล้วก็เผลอไปวิ่งหรือกดบางกดที่เรารู้สึกว่าเออมันนิดหน่อยเองอ่ะแต่ทุกคนถ้าคิดว่านิดหน่อยกันทุกคนเนี่ยบางทีมันก็ทำให้การจราจรติดขัดจริงๆเนาะนะครับเนี่ยคุณพีพีทีบอกต่างประเทศอย่างเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันเนี่ยข้ามถนนสบายใจมากๆมีเวลาเหลือเฟือผู้คนเคารพกฎก็จริงนะครับที่นู่นเขาแบบผมเคยไปเจอในญี่ปุ่นอ่ะไปเมืองแบบนาราอย่างเงี้ยคือถนนแบบเหมือนอยู่ในซอยไม่มีรถไม่มีคนไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วก็มีรถคันนึงเขาผ่านมามันเป็นทางม้าลายแล้วก็มีไฟเนี่ยถนนคนข้ามนี่แหละมองไปทางไหนในระยะ500เมตรไม่มีใครเลยจอดค่ะจอด20วินาทีในจังหวะที่มันไฟแดงไม่ให้รถผ่านอ่ะไม่มีใครเขาก็ยังเคารพกฎจราจรอย่างเงี้ยมันผมว่ามันเป็นจิตสำนึกแล้วน่ะเนาะจริงๆเราช่วยกันได้นะเราก็ต้องเริ่มต้น

ที่ตัวเรานี่แหละมันที่เขาบอกกันนะครับอ่ะบทอีกแล้วนะครับก็เป็นเรื่องการใช้รถใช้ถนนก็พูดกันไปมันก็ไม่จบหรอกนะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าก็ระมัดระวังแล้วก็ใช้กันอย่างปลอดภัยใช้กฎให้มันแบบให้มันดีแล้วกันเนาะเขามีกฎอะไรก็พยายามเคารพกฎกันนิดนึงแล้วกันนะครับผมส่วนวันนี้11โมงกับอีก21นาทีนะครับไม่ได้อยู่กับจอสลอยนะครับยังอยู่กับ 106.5 Green Wave ครับผมเริ่มมีเมนูอาหารส่งมาบ้างแล้วด้วยเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนะอย่าลืมนะครับ 11 โมงครึ่งนะครับโดยประมาณเดี๋ยวได้เจอกันน้องบลูแน่นอนซิงเกิลใหม่คิสคัมคิสครับผม

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

มาถึงครับสำหรับ Chilling Track ของเรานะฮะก่อนที่จะเจอกับน้องบลูนะครับเพลงนี้น้องสัสิขอเข้ามานะครับนี่คืองานจาก Bogie Lion ซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับกับนาฬิกาทรายครับผมและเดี๋ยวกลับมาจบจาก Chilling Track ได้เจอกับศิลปินหนุ่มรูปหล่อของเราฮะน้องบลูแน่นอนเพราะนั้นเตรียมตัวเจอได้แล้วก็พูดคุยทักทายผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินครับ

โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: อ่ะมาถึงแล้วครับ 11:40 นาทีอย่างที่แจ้งไว้ว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ต้อนรับอีกหนึ่งศิลปินนะครับแล้วก็ตอนนี้เขามานั่งอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วน้องบลูอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับน้องบลู
2: สวัสดีครับสวัสดีชาวกินเวฟ
1: นี่เป็นไงวันนี้เอาใจชาวกินเวฟเลยจัดศิลปินแบบลุกดีเพลงดีมาฝากกันซึ่งผมขอคุยนิดนึงเมื่อกี้ยังแอบบอกบูไปว่าจำพี่ได้ไหมเราเคยเล่นละครด้วยกัน
2: โอ้ยจำได้อยู่แล้ว
1: เป็นละครเรื่องแรกของพี่จุ๋ยอ่ะ
2: ใช่
1: ไหมครับพี่จุ๋ยผู้จัด
2: เป็นผู้จัด
1: ใช่ตอนนั้นก็จะมีบลูแล้วก็มีดีเจพุทธเนี่ยเป็นพระเอกแล้วก็มีน้องใหม่ดาวิกาผมมาเป็นเลขาแล้วก็เจอกับน้องบลูตอนนั้นยังรู้สึกเมื่อกี้คุยทีมงานบอกบลูตอนนั้นน่ะที่เล่นซีรีส์ทุกครั้งที่บลูนะมาเนี่ยจะรู้สึกห้องมันเหมือนมันสว่างขึ้นอ่ะมันบุ้มขาวแบบทรงดีมากแล้วก็คนในกองจะแบบรอเจอกับน้องบลูอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราได้เจอกันอีกรอบแล้วนะบลู
2: ดีใจ
1: นานมากไม่ได้เจอกันนานเลย
2: เพราะว่าเราเจอกันเหมือนแบบครบรอบ1ปีพอดีเพราะว่าครั้งที่เราเจอกันล่าสุดเนี่ยคือผมมาโปรโมทเพลงแรก
1: ใช่คือส่งเพลงเหมือนกัน
2: ใช่
1: คือประมาณ
2: สิงหาเหมือนกันครับ
1: ปีที่แล้วก็นี่ก็ปีหนึ่งพอดี
2: ปีหนึ่งพอดี
1: ซึ่งมาปีนี้ก็คือเป็นซิงเกิลที่3แล้วซ
2: ิ
1: งเกิลนี้เลยครับซิงเกิลนี้เลยจะไปอยู่ดีพูดเสียงทองแดงทำไมคิสคำคิสนี่เดี๋ยวผมจะเปิดคอคล้อยให้คุณผู้ฟังกันไปด้วยนะครับอยากให้บูพูดถึงหน่อยว่าตั้งแต่ซิงเกิลแรกจนมาถึงวันนี้เนี่ยสไตล์เพลงของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็แสที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็ถ้าพูดถึง2เพลงแรกก็ทุกคนอาจจะเห็นผมแบบในมุมมองที่แบบว่ามีความแบบอบอุ่นละมุน
1: เนาะ
2: แต่ว่าพอมาในซิงเกิลที่3เพลง Kiss Come Kiss เนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะเห็นอะไรที่เป็นตัวผมแหละแต่เป็นในมุมใหม่ๆที่ทุกคนไม่เคยเห็นที่มีความแบบโตขึ้น
1: รู้สึกได้
2: ที่เล่นขึ้นมีความเซ็กซี่ขึ้นคร
1: ับ แล้วมันก็ได้เห็นแบบ movement ที่มากขึ้นด้วยในซิงเกิลนี้
2: ใช่ครับ
1: นะครับคือต้องให้เล่าก่อนเพราะว่าในที่เขาส่งข้อมูลมาให้เนี่ยเขาบอกว่าสไตล์เพลงนี้มันเป็นแบบ Afrobeat Afrobeat มันคืออะไรให้บูเล่าให้ฟังก่อนว่ามันเป็นคือสไตล์ไหนมันคือจังหวะมันเป็นยังไงอะ
2: Afrobeat คือมันจะเป็นเพลงที่แบบ
1: เต้นได
2: ้มีความโยกๆเป็นเพลงที่แบบมีจังหวะ Groove แล้วเวลาเราได้ยินอะเราจะรู้สึกว่าเมื่อได้ยินเพลง Afrobeat
1: ครับ
2: เราจะรู้สึกแบบอยากโยก
1: มันเหมือนมี Groove เนาะ
2: ใช่ครับ
1: คือมันเป็นเพลงเหมือนคนผิวดำอะใช่ป่ะ
2: ผมก็มันเป็นสไตล์ที่แบบว่า
1: ฝรั่งหน่อย
2: ใช่คร
1: ับ ใช่ไหมจะเห็นแบบคนแบบต่างชาติเวลาเขาเต้นกันมันจะมีเพลงแบบบีทประมาณนี้ที่มันโยกได้เต้นตามได้ซึ่งเพลงนี้เนี่ยได้โทบีซึ่งเป็นศิลปินฮิปฮอปแล้วก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้เพลงนี้ด้วย
2: ใช่คร
1: ับไปร่วมงานโทบีได้ยังไงอ่ะ
2: ก็มันเริ่มจากการที่ว่าตอนจบ2ซิงเกิลแรกคร
1: ับ
2: พอมาซิงเกิลที่3อ่ะผมก็แบบรู้สึกว่าอยากนำเสน
1: อ
2: ตัวตนของผมอีกมุมหนึ่งที่ทุกคนไม่เคยเห็น
1: ครับ
2: ก็อยากให้มีความโตขึ้นผมเลยคุยกับทีมแล้วก็ปรึกษากันแล้วก็ได้มาเป็นแบบสไตล์ Afrobeat ที่มีความแบ บถ้าเราจะนำเสนอในภาพที่เราโตขึ้นมุมมองเราโตขึ้นเราเซ็กซี่ขึ้นอย่างเง
1: ี
2: ้ยก็แล้วอยากชอบเต้นอีกมีความโยกๆก็ต้องเป็น Afrobeat ครับ
1: ครับซึ่งมันเหมาะมาก
2: ซึ่งจะเหมาะกับที่เราต้องการไปมัน
1: แล้วโทบี้เขาเป็นสไตล์นั้นเลยเนาะเขาจะเป็นแบบมูฟน้อยๆกวนๆแล้วแบบมีความเซ็กซี่ด้วย
2: ใช่ครับ
1: ถ้าถามถึงบลูปกติบลูเป็นคนแบบเพลงช้ากับเพลงเร็วเป็นคนสไตล์ไหนแบบชอบเต้นชอบมูฟเมนต์เหมือนกันป่ะส่วนตัวเรา
2: คือส่วนตัว
1: เพราะเราดูใน MV อ่ะบูเป็นคนเต้นเก่งอ่ะบูเต้นได้แต่ว่าเราไม่เคยเห็นบูเต้นไงเราก็แบบเฮ้ยไม่เห็นภาพนี้มันก็ถือว่าแปลกเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: ครับเป็นแปลกใหม่คือถ้าถามผมอ่ะส่วนตัวผมเป็นคนชอบเต้นอยู่แล
1: ้
2: วไม่ว่าจะเป็นเพลงช้
1: า
2: หรือเพลงเร็ว
1: เราใส่มูฟอยู่แล้ว
2: ก็เต้นหมด
1: ต้องอย่างนี้
2: ใช่ครับ
1: เป็นคนสนุก
2: ใช่เป็นคนสนุกคือยิ่งถ้าเป็นแบบจังหวะที่แบบสนุกโยกได้นี่ผมชอบมาก
1: แต่เพลงอื่นมันไม่ได้เอื้อให้แบบได้ movement ขนาดนี้ไง
2: โอ้คืออย่าง2เพลงแรกก็แบบอย่างเพลงแรกยังฟังเดิมอยู่ไหม
1: ครับ
2: ก็ค่อนข้างแบบเป็นมีเดียมใช่ไหมแบบว่าฟังชิวๆแต่ว่าก็เต้นเหมือนกันเราใส่เต้นไปทุกเพลงเลย
1: ครับ
2: ผม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึง movement เนี่ยจริงๆก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นสไตล์ของบลูอยู่แล้วด้วยนะครับยิ่งได้ร่วมงานกับโทบีตรงนี้เนี่ยผมว่ามันยิ่งสนุกนะและ MV เนี่ยก็เพอร์ฟอร์มเต็มที่ด้วย
2: ใช่คร
1: ับ ในมิวสิกวิดีโอเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงครับ
2: ในมิวสิกวิดีโอก็คืออย่างที่ทุกคนถ้าทุกคนได้ดูอ่ะผมแบบท ทำหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการ ไปทำในสิ่งที่ไม่เคยทำไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าเฮ้ยเต้นบนน้ำ
1: ครับ
2: ผมไม่เคยเต้นมาก่อนเลยเต้นบนน้ำมีถกเสื้อขึ้น
1: โชว์โชว์ซิกแพคหน่อยมันต้องมีนิดนึง
2: แล้วก็มีแบบว่าเต้นกลางฝนนิดนึงตอนถ่าย MV ก็สนุกดีคร
1: ับ แต่มันทำให้ภาพทุกอย่างมันดูสวยเนาะหมายถึงว่าถ้าเต้นปกติมันก็จะไม่ได้เห็นแบบ movement ไม่ได้เห็นลีลาไม่ได้เห็นอะไรขนาดเนี้ย
2: ใช่ครับ
1: ก็ถือว่าทำเลไม่ง่ายแต่ทำออกมาได้ดีมากอยากให้ลองไปดูกันนะครับสำหรับของบลูนะครับเพลงนี้นี่คือ Kiss Come Kiss และสำหรับชื่อล่ะทำไมต้องเป็น Kiss Come Kiss ด้วยอ่ะ
2: ทำไมสำหรับชื่อทำไมต้องเป็น Kiss Come Kiss ผมว่าคืออาจจะต้องไปถามทางทีมพี่โทบีว่า
1: อ๋อนี่มาจากโทบีเลย
2: ใช่ครับแบบว่าเขาแบบแต่งมาเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าด้วยความที่เพลงอ่ะมันพูดถึงประมาณว่าเป็นค่ำคืนที่แบบเราไปเจอคนคนหนึ่งแล้วเขาทำให้รู้สึกว่าค่ำคืนนี้มันเล่าร้อนมาก
1: แ
2: ล้วทำให้เราอ่ะรู้สึกว่าอยากค้นหาแล้วก็อยากรู้จักเขามากขึ้นก็เลยอยากจะชวนเขามาแบบทำความรู้จักกัน
1: ทำความรู้จักกันก่อนมาสิแต่ว่าถ้ามันไปกันได้เนี่ยอาจจะโดนคิสนะอะไรอย่างงี้เซ็กซี่นิดนึง
2: ก็มีความเซ็กซี่นิดนึงใช่ครับ
1: ดีผมว่าผมคิดภาพนะเพลงนี้ถ้าเปิดในผับหรือว่าในร้านเนี่ยผมว่าโยกกันสนุกเลยนะ
2: จริงผมก็มีจินตนาการ
1: ใช่ไหม
2: ว
1: ่
2: าคือถ้าสมมุติว่าไปเปิดในคลับในผับมันน่าจะแบบมันแล้วก็อยากดูรีแอคของคนฟังด้วยว่าแบบพอได้ยินเพลงผมอะแล้วเขาจะแบบโยกไหมเขาจะเต้นยังไง
1: พี่รู้สึกเป็นเพลงที่มันน่าจะเหมาะสำหรับการไปเล่นในคลับในอะไรมากเลยอะถ้าพูดถึงเพลงนี้มันมีท่อนไหนที่บลูรู้สึกว่าโหท่อนนี้มันเซ็กซี่จังเลยมันชอบเป็นพิเศษน่าจะเป็นท่อนไหน
2: คือถ้าถามผมชอบทุกท่อนเลยคือผมชอบทุกท่อนของเพลงนี้แต่ว่าถ้าเอาพิเศษเลยอะผมชอบฮุกครับ
1: ฮุก
2: ชอบฮุกเป็นพิเศษเพราะว่าผมรู้สึกว่าฮุกอะเขาแบบใช้คำที่แบบแคชชี่มากๆคือจำง่ายเราฟังแบบเราฟังครั้งเดียวหรือฟังไม่กี่ครั้ง
1: มันติดหู
2: ผมรู้สึกว่าติดหูแล้วก็รู้สึกว่าเวลาเปิดให้ใครฟังเขาบอกอุ้ยเพลงแบบติดหูมาก
1: จริงจริงจริงจริง
2: ผมเลยรู้สึกว่าชอบมากๆครับ
1: ด้วยดนตรีด้วยหลายๆอย่างอ่ะผมว่าเพลงนี้เนี่ยผมว่าฟังบนรถก็เพลินหรือว่าจะไปฟังตามคอนเสิร์ตหรือว่าได้เจอกับบูนเนี่ยถ้าได้เล่นสดๆอ่ะผมว่าเพลงนี้เนี่ยเต้นกันสนุกเลยแหละเพลงนี้นะครับผมแล้วฟีดแบ็กหลังจากเพลงนี้เสร็จเนี่ยได้เปิดให้คนรอบตัวได้ฟังเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
2: มีเปิดเลยครับ
1: เป็นไงบ้าง
2: ว้าว
1: เนาะเนาะมันดูแบบมันดูโตขึ้นมันดูเป็นอีกสไตล์หนึ่งของบลูจริงอ่ะ
2: ครับคือเหมือนแบบว่าผมดูเปลี่ยนด
1: ู
2: คลิกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนแรกจะดูเป็นแบบลุคอบอุ่น
1: ใช่
2: ละมุนแต่มา
1: เหมือนที่พี่เจอบูทีแรกพี่ก็จะรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกัน
2: ตอนนี้ดูแบบโตขึ้นดูเป็นอีกสเต็ปนึงที่แบบเราโตขึ้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออแปลกใหม่แล้วก็เป็นมุมที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อน
1: เป็นเคมีใหม่ๆจริงๆอ่ะผมว่า
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็นี่แหละครับซิงเกิลที่3ยังได้เห็นความเปลี่ยนแปลงขนาดนี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจนะเพราะฉะนั้นชากรีนเวฟขอเพลงนี้เข้ามาเยอะๆนี่คือ Kiss Come Kiss นะครับแล้วก็ใน YouTube เนี่ยสามารถไปดู MV ได้แล้ว
2: ใช่ครับ
1: ถือว่าเต็มที่มากนี่ถ่ายวันเดียวป่ะใน MV
2: อันนี้ถ่ายวันเดียวเลยคร
1: ับ วันเดียวจบเลย
2: ซึ่งวัน MV นี่คือผมแบบรวมทุกอย่างไว้ในวันเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าถ่ายภาพนิ่ง
1: ครับ
2: ถ่าย MV
1: ทุกอย่าง
2: ถ่ายคอนเทนต์ต่างๆ
1: โปรโมททุกอย่างอัดอยู่ในนั้น
2: แน่นๆ
1: เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราคงจะได้เห็นคอนเทนต์ต่างๆของบลูกันมากขึ้นนะครับแล้วปีนี้นอกจากซิงเกิลที่3แล้วเนี่ยพี่ต้องรอจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้ามั้ยในซิงเกิลที่4หรือว่ายังไงหรือว่ามันจะมีงานอะไรพิเศษสำหรับปีนี้ที่เราจะได้เห็นงานของบลูอีกบ้างครับ
2: ก็ถ้าเรื่องเพลงเนี่ยตอนนี้ก็กำลังแบบเตรียมกับทีมอยู่
1: ครับ
2: ก็คิดว่าแบบ
1: คงมีเซอร์ไพรส์อีกแหละ
2: ก็จะมีเซอร์ไพรส์แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ต้องรอติดตาม
1: รอติดตามไปก่อนแล้วถ้าพูดถึงงานแสดงล่ะครับ
2: งานแสดงโอ้คิดถึงงานแสดง
1: แ
2: ต่ว่าพอดีว่าช่วงนี้มาแบบ
1: ให้เวลากับเพลงบ้าง
2: ก็เลยให้เวลากับเพลง
1: เข้าใจเลยเข้าใจเลย
2: การแสดงก็คิดถึงมาก
1: ๆไม่ได้ทิ้งไปไหนหรอก
2: ไม่ได้ทิ้งไปไหน
1: เดี๋ยวมีโปรเจกต์มีอะไรก็คงจะได้ติดตามตามช่องทางต่างๆของบลูได้
2: ใช่ครับหรือว่าติดต่อมาได้นะครับเล่นกับพี่โบ
1: นี
2: ่ร่วมงานด้วยกันอีก
1: บูพูดแล้วนะดิจิตอลฟุตปรินท์นะวิงบอลผู้จัดนะครับเอาจริงให้น้องบูเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยผมว่าแฟนๆคงอยากเห็นทั้งการแสดงแล้วก็การร้องเพลงด้วยแหละแต่ช่วงนี้ติดตามเพลงนี้กันไปก่อน Kiss Come Kiss
2: Kiss Come Kiss
1: เดี๋ยวให้พี่บูฝากเพลงนี้กับชาว Green Wave ก่อนนะครับเพราะว่าพี่บูก็มาส่งซิงเกิลแรกกับเราตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ววันนี้ได้มาเจอกันอีกครั้งนึงอยากจะบอกอะไรกับชาว Green Wave มั้งครับ
2: ก็อยากจะบอกกับชาว Green Wave ว่าแบบตอนนี้ผมก็เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ไปนะคร
1: ับ
2: เพลงว่า Kiss Come Kiss ก็สามารถฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งเลยแล้วก็สำหรับใครที่ อยากดู MV นะครับสามารถไปดูได้ที่ YouTube ของ Love Is ครับ
1: ครับ
2: เซอร์ไพรส์แน่นอนครับ
1: เซอร์ไพรส์แน่นอนแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมจริงๆก็ใส่ผ้าใบรอไว้เลยนะครับเผื่อว่าเราจะได้เต้นตามไปพร้อมกับบลูได้เลยดูแล้วเพลิดเพลินแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณบลูมากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับนี่คือซิงเกิลที่3ของบลูเท่านั้นเองนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวซิงเกิลต่อๆไปเนี่ยตามมาให้เราได้ฟังกันอีกแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้ฟังกันอีกเต็มๆอีกสักครั้งนี่คือ Kiss คำ Kiss จากบลูครับนี่ไงมีคนบอกว่าเพลงเพราะมากลายท่าเต้นเซ็กซี่มากค่ะโปรดักชันก็ดีมากด้วยดูหลายรอบแล้วค่ะไปฟังกันดูฮะเพลงนี้ฮะ

0: น้องโบเอาอาหารออกไปข้างนอกด้วยเขาจะแค่ในห้องจัดก็ไม่กินข้าวนะคะ
1: พี่โบให
0: ้
1: หน
0: ู
1: เข
0: ้
1: ามานะคะ
0: โบไม่ได้เดี๋ยวเขาปรับเราทั้งคู่นะคะเมื่อกี้ที่ผ่านไปนะครับก็คือคิสคำคิสนั่นเองนะคุณผู้ฟังฮะเป็นงานจากน้องบลูนะครับน้องบลูพงษ์ธีวัฒน์นั่นเองวันนี้มาแบบขาวออร่ามากๆและเพลงก็สนุกด้วยนะครับมาดูข้อความกันนิดนึงว่าแฟนๆของน้องบลูเขาว่ายังไงกันบ้างนะครับคุณเฟมิฟ้าบอกว่าหนูรักพี่บลูมาตั้งแต่ม.3นะจนตอนนี้จบมหาลัยมาปีนึงเนี่ยยังรักอยู่นะคะ FC เลยค่ะโอเคนะครับคุณปุ๊กปิ๊กบอกว่าฟังครั้งแรกคือติดหูเลยค่ะใช่ผมรู้สึกเพลงนี้เนี่ยด้วยดนตรีมันติดหูจริงๆนะครับส่วนคุณมงคลกันช่างบอกเหมือนพี่น้องกันเลยค่ะดีเจโบกับน้องบูมค่ะ ดีจังเลยคุณมงคลกันช่างอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมคะคุณแซนบอกน้องบลูหล่อมากนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะชมไปในทางเดียวกันว่าเพลงดีน้องบลูดูดีจังเลยนะครับก็ถ้าชอบขอมาได้เรื่อยๆนะครับสำหรับน้องบลูนะมีอีกหลายเพลงเลยนะครับตอนนี้ปล่อยมาแล้ว3ซิงเกิลซิงเกิลล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ก็คือ Kiss Come Kiss นั่นเองครับส่วนอันนี้11โมงกับอีก53นาทีครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราต้องเบรกนะครับแล้วก็พักสักครู่เดียวเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาสนุกกันต่อนะครับแล้วว่ามีเพลงไหนที่อยากจะฟังในช่วงเที่ยงนี้ส่งมาได้เลยร่วมถึงเมนูอาหารต่างๆนะครับดูนิดนึงมีอาหารอะไรมาบ้างหรือยังอ่ะคุณธนิดาส่งมาเป็นบอกเที่ยงนี้สั่งสุกี้แห้งเพิ่มกุ้งเบิ่มๆค่ะนะคะมีอะไรไก่เทริยากิกับไข่อ่ะส่วนน้องน้องโบนะฮะน้องโบกรีนมอร์นิ่งโชว์ขอเสนอเป็นเส้นหมี่ไก่ฉีกมานะคะต้องเตือนน้องโบอีกทีว่าในห้องจัดเขาห้ามกินจริงๆนะน้องโบนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ หยอกเล่นเบิร์นเป็นเมนูมื้อเที่ยงนี้ของโบเองโบนี้ไม่ใช่โบน้องกินมอร์นิ่งโชว์ชื่อเหมือนกันคนชื่อโบหน้าตาดีทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราเบรกสักครู่นึงชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กับโบต่อกันที่นี่ 106.5 Green Wave สักครู่เดียวนะครับ
2: DJ Playlist 55 minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
4: Green Wave Share for Care Can to Carek
3: ันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
5: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
3: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
4: ร่วมเปลี่ยนแคนเล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ
6: ่เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
7: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละค่ะน้องหมอ
6: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
7: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
6: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
8: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
9: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
10: เฮ้ยผัว
1: นี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: ดีค่ะ
11: คุณมีกินหื่นไหม
10: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
12: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
12: จากไรทิพย
9: ์สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอล
13: บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
2: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
14: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
15: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วัน
14: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
16: 1 2 3
17: 4 5 Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
1: ์บลูกับโบเลือกใคร
2: แม่ของอย่างนี้มันก็ยังไม่น่าถามเน
1: า
2: ะ
1: ก็ไม่น่าถามพี่ตาเพราะรู้คำตอบแล้วโบใช่ไหมล่ะทำไมเงียบไปแล้ว
2: ดูหน้าเขาสิ
1: เอาไก่มาปลุกแล้วตื่นกันไม่ถามก็ได้เขารู้คำตอบอยู่แล้วแหละ
2: หน้าเขาดูแบบ
1: หน้าชัดทั้งคู่เลยแหละเดี๋ยวเมื่อกี้พี่หญิงก็อยู่ด้วยหน้าชัดทั้งคู่เลยค่ะ
2: คุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเก็บหน้านิดนึงเก็บหน้านิดนึงจ้ะ
1: เขารู้เขาถามเล่นไปงั้นแหละใครจะกล้าไปเปรียบเทียบกับน้องบลูล่ะเธอ
2: แต่ว่าเอาจริงๆอ่ะก็น้องบลูอยู่แล้ว
1: ไม่ต้องบอกเอาจริงๆก็ได้เออเขารู้คำตอบอยู่แล้วนะ
2: น่ารัก
1: มันนั่นเออน้องบลูน่ารัก
2: น่าใส
1: จริงแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ผมเล่นละครกับเขาแล้วนะสว่างวาบจริงๆอ่ะค
2: ือ
1: เขาขาวมากอ่ะ
2: แสงมาก
1: ผมเกลียดเขาว่าไปแก้วเป็นแสงจริงเออแล้วนี่ความสามารถเล่นละครก็ได้ร้องเพลงยังได
2: ้ใช่ไหมล่ะ
1: มันจบทุกอย่างแล้วนะซึ่งเราอาจจะหล่ออย่างเดียวไงเราทำอะไรไม่ค่อยได้เราเรายอมรับว่าเราหน้าตาดีนะพี่ต๊อกแต่ว่าเราร้องเพลงไม่ได้แล้วเราแสดงไม่ดีด้วยแล้วก็เลยแค่รู้สึกว่าเออเราหน้าตาดีไปวันๆเฉยๆอ่ะ
2: ขออนุญาตพักร้อนช่วงเวลานี้ได้ไหม
1: หยอกเล่นนะคุณฟังหยอกเล่นนะ
2: พักร้อนเบรกเดียวช่วงเที่ยง
1: ขอโทษ
2: เดี๋ยวบ่ายโมงกลับมาทำงานใหม่
1: กลับมาก่อนเมื่อกี้น้องพูดเล่นใช่เออกลับมาก่อนนะคุณฟังเออผมพูดเล่นเดี๋ยวคนไม่เข้าใจ
2: หรอกหยอกล้อใช่ไหม
1: เออหยอกล้อ
2: โอเคเขายิ่งชั่วหน่อย
1: ใครจะไปกล้าล่ะโถ
2: เฮ้ยเรามันบอกว่าพี่โบก็ไม่เป็นสองรองใคร
1: ดูข้อความสุดท้ายก่อน
2: ไหนคะ
1: เบอร์เลือกพี่โบนะคะพี่โบน่ารักนิสัยดีค่ะเฟรนลี่ค่ะ my fc พี่โบค่ะ
2: ให้โอกาสเปิ้ลพิมพ์อีกรอบนึง
1: คุณเปิ้ลคงเก่งไปพิมพ์ไปคงฝืนเขามากเหมือนกันนะ
2: พยายาม
1: แต่ยังไงขอบคุณคุณเปิ้ลนะคะ
2: นะคะข้อความอื่นยังส่งมาได้นะ
1: ไม่ต้องประเดี๋ยวส่งมาด่าผมรู้เลยว่าไม่ได้ชมแน่นอน
2: มาชมนะรักพี่โบด้วยรักน้องบลูด้วย
1: ครับ
2: ค่ะแต่ว่าตอนนี้วงการกีฬานี่คึกคักมากเลยเนาะ
1: ยังไงฮะ
2: เอ้าหลายคนเข้าปุ๊บออกปั๊บเลย
1: เดี๋ยวอย่างนี้เขาเรียกว่าคึกคักเหรอ
2: เหรอ
1: เออคึกคักต้องอยู่นานๆสิ
2: เข้าแล้วเข้าเลยมีข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะเขาบอกว่าจากการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลกในระยะ20ปีนะนับไปปี2550ถึง2567พบเทคโนโลยีสิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมกีฬารวมกว่า 19,000 กว่ากลุ่มสิทธิบัตรนะคะ
1: เยอะมากนะ
2: เยอะมากครอบคลุมเทคโนโลยีตั้งแต่เส้นใยสังเคราะห์รุ่นใหม
1: ่
2: ผ้าฝังเซ็นเซอร์ไปจนถึงกระบวนการรีไซเคิลขั้นสูง
1: ไฮเทคมาก
2: มากๆเลยนะคะจีนครองความเป็นผู้นำในเชิงปริมาณสิทธิบัตร
1: โรงงานอยู่ที่นั่นเยอะ
2: 7,000 กว่ากลุ่มสิทธิบัตรเลยนะคะซึ่งก็สอดคล้อง
1: เยอะจริง
2: สอดคล้องกับสถานะการเป็นฐานการผลิตสิ่งทอที่ใหญ่สุดของโลกนะคะตามมาด้วยสหรัฐอเมริกา
1: เมดินไชน่าทั้งนั้นเลย
2: แต่ว่าเขาบอกว่าประเทศที่น่าจับตามองคือประเทศในตลาดเกิดใหม่อย่างอินเดีย
1: อ๋อเหรอคะ
2: กำลังไต่อันดับขึ้นมานะคะ
1: คนเขาก็เยอะ
2: คือเขาบอกว่าประเทศต่างๆอ่ะไม่ได้แข่งกันด้วยต้นทุนการผลิตอีกต่อไปนะคุณผู้ฟังแต่ว่าเขาแข่งกันพัฒนาเทคโนโลยีนะคะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์นี้มันมีความแตกต่างมีความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อรองรับความต้องการใช้งานของผู้บริโภคนะคะซึ่งนวัตกรรมสิ่งทอเพื่ออุตสาหกรรมกีฬามันจะมีหลายกลุ่มหลักๆนะอาจจะมีกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มเทคโนโลยีผ้าระบายอากาศอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ยเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่สุดเลยนะคะซึ่งมันก็จะครอบคลุมเทคโนโลยีด้านการจัดการความชื้นการระบายอากาศการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเป็นต้นแล้วก็ยังมีกลุ่มเทคโนโลยีผ้ากีฬาเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
1: อ๋อเหรอฮะ
2: มีกลุ่มเทคโนโลยีสิ่งทออัจฉริยะด้วยนะคะทีนี้เขาก็พูดถึงโอกาสของประเทศไทยถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่มีบทบาทโดดเด่นด้านสิทธิบัตรในอุตสาหกรรมนี
1: ้ครับผม
2: แต่ว่าเราสามารถต่อยอดจากจุดแข็งของอุตสาหกรรมเดิ
1: ม
2: เพื่อสร้างความได้เปรียบนะคะในการพัฒนานวัตกรรมให้มันตอบโจทย์ตลาดเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์กีฬาระดับโลกได
1: ้
2: คือบ้านเราอะประเทศไทยอาจจะไม่ได้แข่งขันในฐานะผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกแต่ว่าเราสามารถที่จะขยับบทบาทนะคะไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสิ่งทอกีฬาระดับภูมิภาค
1: แรงงานและฝีมือดี
2: ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราสามารถทำได้นะคะ
1: จริงครับแล้วจริงไอ้พวกลายผ้าแบบวิจิตรการตายจริงไทยเก่งมากนะ
2: จริงๆ
1: ใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าก็อาจจะต้องทำให้มันเป็นสมัยใหม่เป็นสากลมากขึ้นซึ่งผมว่าก็เริ่มมีคนทำแล้วแหละเพียงแต่ว่าตลาดอาจจะยังเล็กเมื่อเทียบกับตลาดโลกอะไรอย่างนี้เน
2: า
1: ะ
2: ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็อาจจะมีจุดแข็งจุดอะไรดั้งเดิมของเรานะคะก็พัฒนาต่อยอดกันไป
1: ก็ฟังอย่างกรีนมอร์นิ่งโชว์เมื่อเช้าเนี่ยเราก็จะมาเห็นแบบเสื้อผ้านักกีฬาตอนเนี้ย แพทเทิร์นเริ่มดีขึ้นแล้ว
2: ใช่ไหม
1: ใช่ไหมที่ใช้มา20ปีเป็นแบบทรงไทยๆตอนนี้ก็จะเป็นทรงใหม่ๆของพระองค์หญิงด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับก็สวยเลยผมว่านักกีฬาเขาก็แฮปปี้เนาะ
2: เอเชียนเกม
1: จริงแล้วก็ค่อยๆพัฒนากันไป
2: นะคะแล้วเดี๋ยวติดตามกัน
1: จริงแต่เดี๋ยวนี้พวกผ้ามันโหมันไฮเทคจริงพี่ต้อง
2: ใช่ไหมล่ะ
1: ไปประเทศหนาวๆก็มีฮีทเท
2: ค
1: ไปประเทศลอยๆก็มีแอลิซึม
2: แล้วบอกว่าฮีทเทคเนี้ยเขาก็จะมีแบบหลายระดับ
1: ใช่แบบกันหนาวมากหนาวน้อยอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเสื้อผ้าใน
2: กลางหรืออะไรแบบ
1: เดี๋ยวนี้มันไฮเทคจริงครับ
2: นวัตกรรมต่างๆของ
1: มันไปไกลจริงไปไกลจริงแล้วพวกเนี้ยไม่ถูกด้วยนะพี่ต้
2: อง
1: ราคาแพงด้วยไอ้กางเกงตัวเล็กกางเกงวิ่งเนี่ย 4-5,000 8,000 ก็มี
2: แต่ว่าก็ต้องดูเรื่องของประสิทธิภาพนะคะก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: คุณภาพอะไรเงี้ยมันสมกับราคาคุ้มค่าหรือเปล่า
1: ผมว่าคนไทยยังมีตลาดตรงนี้ให้ลงไปกระโจนได้อีกเยอะเลยนะ
2: ใช่มั้ยครับก็ลองดูแล้วกันเนาะนะคะ
1: ครับผม
2: เข้ามาแล้วออกเลยมั้ยคะ
1: เข้ามาไม่ออกสิฮะ
2: ได้เลยอยู่เรื่อย
1: ๆอยู่เรื่อย
2: ๆ
1: นี่คุยเรื่องอะไร
2: กำลังวังชายังดี
1: เกียรติที่จะคำว่ากำลังบังชาไม่ค่อยดีเพราะเมื่อวานนี้ไปออกกำลังกายหนักไปหน่อย
2: อ๋อหนักไป
1: เช้าไปวิ่งที่สวนรถไฟ
2: เย
1: ็นไปตีแบต
2: โอ้โห
1: ตีแบตไปได้20นาทีขาสั่นกึกๆๆ
2: เราไปโหมไง
1: โหมจริงๆเกินไปนิดนึง
2: ต้องดูกำลังเรานิดนึง
1: แล้วอยากจะโชว์แกร่ง
2: เราเก็บไว้โชว์วันอื่นนะ
1: ใช่ใช่ไม่ควรอย่างนี้ไม่ควรทำนะคุณผู้ฟังมันขาสั่นไปหมดเลยอ่ะ
2: ครับช่วงหน้าเดี๋ยวเราเจอกันต้น
1: ผม
2: เหมือนเดิมตอนนี้อยู่กับพี่โบค่ะ
1: พี่โบคนหล่อครับ

0: วประเทศ
1: และ Vita Food Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบกัน 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
2: ์ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: มีคนชมผมมาแล้วคุณพิมพ์ชนกบอกพี่โบอย่าเพิ่งล้อเล่นสิเชื่อไปแล้วนะคะเนี่ยเชื่อเรื่องไหนผมล้อเล่นหลายเรื่องเหมือนกันหรือตรงนี้ก็ได้อันนี้ช่วยชาวกินเวฟลองช่วยกันพิจารณาหน่อยว่านี่คือคำชมหรือเปล่าคุณสุบิชาส่งมาบอกว่าดีเจโบหล่อค่ะหล่อที่ใจจิตสะอาดสดใสร่าเริงมีแต่พลังบวกมีแต่เสียงเฮฮาเป็นพระเอกแห่งความสุขนะคะทั้งหมดนี้ไม่ได้ชมลุคผมเลยแม้แต่นิดเดียวว่าผมดูดีนะครับแต่ว่าจิตใจนี่ดีมากๆเป็นคนร่าเริงมีพลังบวกด้วยเฮฮาด้วยแหละนะครับแต่ก็ไม่ได้ชมในเรื่องของลุคใดๆทั้งสิ้น หยอกเล่นนะคุณสุบิชาแค่ชมมาอย่างนี้ก็ดีใจมากแล้วนะครับผม คุณมงคลบอกเที่ยงแล้วดีเจโบทานข้าวด้วยนะคะวันนี้มีเมนูมาเสนอเป็นกระเพราหมูเด้งหมูกรอบราดไข่เจียวกุ้งค่ะน่ากินอีกแล้วคุณมงคลการช่างทานให้อร่อยนะคะมีอีกหลายข้อความเลยนะคะนี่ไงคุณเปิ้ลบอกว่าเปิ้ลเลือกพี่โบอ๋ออันนี้บอกไปแล้วขอบคุณคุณเปิ้ลด้วยนะคะทรงศักดิ์ส่งมาคุณทรงศักดิ์บอกดีเจโบแนะนำอาหารกลางวันแก้ช้ำใจให้หน่อยครับวันเสาร์แพ้ไป2-0เมื่อเช้าเนี่ยรถโดนจูบโอ้ยอะไรหลายอย่างจังเลยนะคุณทรงศักดิ์กินอะไรแก้เซ็งดีนะครับอะไรก็ได้ที่คุณทรงศักดิ์แหละชอบเป็นพิเศษกินตามใจตัวเองไปเลยเที่ยงนี้อยากกินอะไรต้องได้กินคุณทรงศักดิ์ไอ้เรื่องแพ้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ารู้เลยถ้า2-0นี้แมนยูใช่ไหมเพื่อนก็ไม่ได้ต่างกันเพื่อนเสมอไปเหมือนกัน2-2เกือบแย่เหมือนกันคุณทรงศักดิ์ก็เป็นว่ากินอะไรก็ได้ที่เราอยากกินลืมเรื่องบอลแล้วหาอะไรอร่อยๆทานกันดีกว่านะครับผมส่วนคุณจันทิพย์เนี่ยส่งเป็นผัดไทยซอย4ผัดไทยซอย4ตากคือยังไงซอยชื่อตากหรือที่จังหวัดตากอยู่ซอย4อันนี้ไม่แน่ใจไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่อันนี้คุณจันทิพย์ส่งมานะครับคุณกมลทิพย์ส่งมาสั้นๆบอกว่าคิดถึงคนวีคุณวีก็คิดถึงคุณกมลทิพย์เช่นเดียวกันนะครับและคุณพิมพ์ประการส่งเป็นข้าวหอมมันปูอกไก่น้ำจิ้งแจ่วมานะครับแล้วก็ในคุณพิมพ์ประการเช่นเดียวกันบอกน้องบลูหล่อมากดีเจโบหล่อรองค่ะอ่ะนี่ชี้แจงเข้ามาด้วยชั่วโมงนี้เหมือนเดิมนะครับพูดคุยทักทายขอเพลงได้ผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟิน
4: เปิดด้วยงานของ Process และ Pixie ก่อนเลยนี่คือ One Shot ครับ

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ฝนตกทีไรรู้สึกเหงาเหงาเศร้าๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
0: เป็นไปได้ที่สุดเลยจ้ะแนนเพราะว่าปกติเวลาที่เซโรโทนินสารสื่อประสาทที่ควบคุมความสุขความกระปี้กระเป๋าเขาจะออกมาเมื่อมีแสงแดดเป็นตัวกระตุ้นจ้ะแต่ถ้าวันไหนฟ้ามืดครึ้มไม่มีแดดสมองจะผลิตเซโรโทนินลดลงแล้วก็หลั่งฮอร์โมนแห่งความง่วงอย่างเมลาโทนินออกมาแทนเราก็เลยรู้สึกเศร้าดิ่งแล้วก็ง่วงนอนตลอดเวลาวิธีแก้ง่ายๆเปิดไฟให้สว่างลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายสลัดความง่วงก็จะช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นได้จ้า
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ
4: ขอบคุณหมอเพื่อนด้วยนะครับมีคุณผู้ฟังส่งมาบอกอิ่มแล้วค่ะเดินเดินเดินเดินย่อยๆๆรอบอาคารค่ะดีมากนะครับกินแล้วก็เดินเดินให้มันแบบได้เผาผลาญแคลอรี่ไปบ้างนะครับมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่ช่วงนี้เนี่ยกำลังเป็นข่าวแล้วก็หลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็แสดงความเป็นห่วงกันอยู่นะครับกับเหตุการณ์น้ำท่วมภาคเหนือในหลายจุดนี่แหละก็คือหลังฝนตกหนักตลอดทั้งคืนเนี่ยมันก็จะมีอย่างน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็มีดินโคลนถล่มด้วยจะเห็นในภาพในสื่อโซเชียลต่างๆว่าโหพอมันมาแล้วเนี่ยการบำรุงรักษาการบิดคลีนนิ่งอะไรมันยากมากมันมีแต่โคลนไปหมดเลยคุณผู้ฟังเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ถนนหนทางนะแต่ว่าชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่เนี่ยหายไปเลยคุณผู้ฟังก็เลยเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมานะครับกับ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับก็จะเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบจอนะฮะก็มีตั้งแต่ป้องกันบรรเทาทุกข์จนไปถึงการฟื้นฟูนะคุณผู้ฟังภาคประชาชนอย่างเราเนี่ยก็สามารถร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเนี่ยได้นะครับด้วยการสมทบทุนโดยตรงนะฮะเข้ามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนี่แหละนะครับเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับก็จะมีบัญชีอย่างมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับทุกคนสามารถร่วมบริจาค กันได้นะครับถ้ามีโอกาสแล้วก็สามารถไม่ได้ลำบากจนเกินไปนะครับที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชีนะครับ020-304-5451ย้ำอีกทีนะครับธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี020-304-5451นะครับแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ @friendsofpa หรือโทรไปได้ที่เบอร์020-054-6546นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วกันจริงๆแล้วคุณผู้ฟังสามารถร่วมบริจาคหรือว่าช่วยเหลือได้หลากหลายช่องทางนะครับตอนนี้ในสื่อโซเชียลเนี่ยมีเยอะมากๆเช็คกันดีๆด้วยนะครับลองเช็คเอาที่เชื่อถือได้แล้วก็สามารถที่จะส่งไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรืออาจจะเป็นตัวเงินเนี่ยไปถึงผู้ที่ประสบภัยได้จริงๆเช็คกันให้เรียบร้อยนะครับและนี่ก็ถือแบบอีกหนึ่งช่องทางที่ปลอดภัยแล้วก็ถึงชาวภาคเหนือกันอย่างแน่นอนนะครับนั่นก็คือมูลนิธิอาสาเพื่อนมึงพยายามยากกับกิจกรรมนี้ของเราครับ Green Wave Share for Care Can to Care นั่นเองครับ
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: ชาแรกก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
1: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาก
2: ินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
4: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
5: ท้ายชั่วโมงแบบนี้ก็มาเจอกันครับนี่คือคัสเซ็ตคลับนะฮะและนี่ก็เป็นหนึ่งเพลงที่เลือกมางานของพี่รัดกล้าวนะครับพี่ต้องเน่งนะครับเพลงนี้ชื่อว่าวันที่สวยงามครับผม

มีคุณผู้ฟังส่งมาคุณธนิศรบอกสายตาดูง่วงๆนะพี่โบมันดูรู้งั้นเลยฮะไม่ปฏิเสธแล้วกันนะครับคุณแอปเปิลส่งเมนูเป็นสลัดโรมาค่ะบอกว่าเปิ้ลรู้ว่าพี่โบไม่ชอบทานใช่ผมไม่ค่อยทานสลัดอะไรอย่างงี้นะครับคุณปุนปุนหรือปันปันบอกว่าข้าวห่อสาหร่ายแฮมพริกไทยดำจ้าทำเองแซ่บเองโหกินให้อร่อยนะครับขอให้ทุกคนชาวกรีนเวฟอร่อยอิ่มอร่อยกับมื้อเที่ยงนะครับใครยังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงเนี่ยหาอะไรทานกันด้วยนะคุณผู้ฟังโบกินเรียบร้อยแล้วเป็นเส้นหมี่ไก่ฉีกเหมือนเดิมเลยนะครับคุณผู้ฟังก็ฝากกันไว้แล้วกันหาอะไรทานกันด้วยแล้วเดี๋ยวอยู่กันต่อนะครับกับ DJPU นะครับช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะครับคุณผู้ฟัง11โมงจนถึงบ่ายโมงแบบนี้นะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกข้อความด้วยก็หวังว่าสัปดาห์นี้เนี่ยหวังว่าชาว Green Wave จะมีพละกำลังนะครับทั้งพลังกายพลังใจในการต่อสู้กับทั้งงานในออฟฟิศแล้วก็เรื่องราวต่างๆในชีวิตนะครับผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยดีขอให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีของชาว Green Wave ทุกๆคนเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ส่วนวันนี้เหลือเวลาอีกนิดนึงขอทิ้งท้ายไว้อีก1เพลงแล้วกันนี่คือเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง One for the Road นะครับชื่อเพลงว่าถ้าเธอสแตมและ V Violet ลาไปด้วยเพลงนี้เลยนะครับสวัสดีทุกคนครับ

0: ็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มีชีสอีกไหม
3: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โอ
4: ยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
8: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาก๊อบก๊อบมันฝรั่งแผ่นหนา

0: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: LifeMate
1: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: แม้ในวันที่โลกไม่ได้แสนดีกับเราแต่อย่าลืมอนุญาตให้เราใจดีกับตัวเองบ้าง
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: ClubInspire Day
3: เมื่อพายุผ่านไปอาจเป็นเวลาของเราคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่มีความสุขกว่าเดิมโอ๋ภัทรจิราจากความผิดหวังและโรคร้ายสู่ใจดวงใหม่ของคุณแม่น้องแสนดีพุธนี้3ทุ่มเปิดหัวใจรับความสุขไปพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
5: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้

0: ลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คิดถึงทริปสยามแค่จะคิดถึงทริปสยามทริปเลดี้ที่ดูแลคุณทุกเวลา
2: ทริปเลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้น1จากทิพยประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tipinsure.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: 0
3: 0% กับเลคตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน
6: ลีกันลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
7: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions and think why.
11: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
12: That's how we learn to think for ourselves.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
13: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกอย่าง

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลักๆครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม

0: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ครีม
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
0: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: แก้ลม
0: บำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
0: อมแล้วชื่นใจ
2: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: พักบ่ายเริ่มต้นขึ้นลาจา
4: ไม่ร่วง
3: ไม่ร่วง
5: ไม่ใช่พระร่วงนะ
3: ค
5: ่ะไม่ร่วง
3: เอาไม่ร่วงเออนะคะอันนิดนึงจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอเราไปปรับไปจับอะไรเงี้ยมันจะยิ่งพัน
4: ก็ทำไมมันร่วงที่ผมอะ
3: เอาต้อนรับคุณไงล่ะคุณเป็นคนพิเศษเป็นดีเจคนพิเศษนะคะไม่ร่วงใส่เลยจับปุ๊บร่วงปั๊บ
4: ไม่เป็นไรผมจับอย่างนี้แหละทั้งชั่วโมงอะ
3: ได้เลยนะ
4: ได้สิ
3: สองชั่วโมงเต็มที
4: ่สบายอยู่แล้ว
3: คุณฟังเป็นพยานนะ
4: ครับพี่
3: ให้เขาพูดไปจับไมค์ไปด้วยชั่วโมงนี้ติดตามกันนะคะเพื่อเป็นการรับมือกับความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้นนะคะจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สิงคโปร์ค่ะรัฐบาลเขาจับมือกับพันธมิตรกว่า20แห่งเลยนะคะเตรียมตำแหน่งงานแล้วก็โอกาสในการฝึกอบรมเอาไว้เกือบ 2,000 รายการสำหรับบัณฑิตที่เพิ่งจบใหม่เลยแล้วก็คนที่อาจจะต้องการเปลี่ยนสายงานเข้าไปสู่ภาคเทคโนโลยีนะคะพร้อมกับส่งเสริมทักษะ AI ควบคู่กับความรู้เฉพาะทางคือสำหรับคนที่อยู่ในตลาดแรงงานแล้วเนี่ยนะคะก็บอกว่าความสามารถ2ภาษาในด้าน AI ถือว่าเป็นแนวทางสำคัญนะในการพัฒนาทักษะก็คือภาษาทั้งความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในสายอาชีพเข้ากับทักษะทางด้าน AI ซึ่งเป็นสิ่งที่มันสามารถที่จะเสริมศักยภาพซึ่งกันและกันได้คือรัฐบาลสิงคโปร์เขามองว่าการยกระดับทักษะด้าน AI ควบคู่กับความรู้เฉพาะทางจะช่วยให้แรงงานสามารถที่จะปรับตัวนะคะแล้วก็คว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีได้มากขึ้นยุคของเทคโนโลยีไงยุคของ AI มันก็ต้องมีการผสมผสานมีการเรียนรู้ควบคู่กันไปเช่นเดียวกันนะคะการเป็นดีเจเนี่ยจัดรายการอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องมีความรู
5: ้เรื่องการซ่อมไมค์ด้วย
3: ไม่ธรรมดาคุณความสามารถแบบสุดยอดเลยนะอ้าวเปิดเพลงก็ดีจัดรายการก็เก่งซ่อมไมค์ก็ได้
4: ไม่ต้องชมรู้อยู่แล้ว
3: โอเคแล้วนะโอเคนะโอเคแล้วนะ
4: ครับพี
3: ่ดูทรงยังไม่ค่อยพร้อม
4: ได้แล้วแหละ
3: ได้แล้วได้แล้ว
4: ได้แล้ว
3: นะคะอยู่กับพี่ยูรอบหน้าต้นชั่วโมงติดตามได้กันต่อค่ะ
4: จ้า Green
2: News โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

เมื่อกี้นี้ก็มีพี่เขามาซ่อมไมค์ให้ผมใช่ไหมฮะ พอซ่อมเสร็จใช่ป่ะพี่เขาไปผมก็ลื้อใหม่คุณผู้ฟังเขางงว่าเฮ้ยเอ้าพี่เขาซ่อมให้เสร็จแล้วอะแล้วผมลื้อกลับไปเหมือนเดิมทำไมอะ ลื้อเพื่อที่เราดูแล้วใช่ไหมว่าอ๋อแก้แบบนี้เราก็ลงมือทำอีกรอบไงคุณผู้ฟังเราจะได้ทำได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอะการดูอย่างเดียวแล้วก็จำอะมันทำไม่ได้หรอกมือเราเนี่ยต้องลงมือทำให้สำเร็จสักรอบนึงแล้วร่างกายเราเนี่ยจะจำได้วันหลังจะได้ไม่ต้องเรียกเขาอีกไงคุณผู้ฟังวันหลังเราจะได้ทำได้

0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: คุณผู้ฟังขอเพลงไม่มีตรงกลางมาใช่ไหมของเอจิรากรนะครับผมไปดูมาละมีเวอร์ชั่นพิเศษด้วยนะครับเวอร์ชั่นนี้เนี่ยโปเตโต้เคยเล่นเอาไว้ในคอวานายไลฟ์นะครับ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: Good news
4: ช่วงกุดนิววันนี้นะฮะทุกวันนี้ครับคุณผู้ฟังโลกเราเนี่ยหมุนเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับไหนจะเทคโนโลยีเนาะไหนจะสิ่งแวดล้อมไหนจะเทรนด์ใหม่ๆอีกนะครับแล้วก็ AI เนี่ยทุกวันนี้ก็เข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตมากขึ้นนะครับเริ่มทำแทนผู้คนได้หลายอย่างแล้วนะฮะอย่างงานบางอาชีพนะครับที่เคยมั่นคงเนี่ยก็เริ่มกระสับกระส่ายนะครับต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาครับอะไรๆก็เป็นไปได้นะครับหลายคนเนี่ยจึงเริ่มมองไกลกว่าแค่เรื่องงานฮะแล้วก็หันมาวางแผนอนาคตในระยะยาวมากขึ้นนะครับเพราะการมีประกันชีวิตเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะครับมันครอบคลุมไปถึงเรื่องงานเนาะเรื่องเกษียณเรื่องสุขภาพนะครับกับ Samsung ประกันชีวิตครับประกันที่เขาคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณนะฮะให้คุณเนี่ยได้ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลาด้วย Smart Advanced Protection Analysis นะครับเขาเนี่ยจะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของคุณโดยเฉพาะเลยนะครับ

พร้อมแมทช์ความคุ้มครองให้ตรงใจคุณที่สุดสมาร์ททุกโมเมนต์กับ Samsung ประกันชีวิตครับแล้วก็อีกหนึ่งเพลงนะครับรู้ฟังส่งเพลงนี้มา

0: ณผู้ฟังถามว่าวันนี้ธีมอะไรคะเลือกเลยฮะอยากได้ธีมไหนเลือกเลยครับแล้วก็วันนี้วันจันทร์เนาะเพลงไหนเนี่ยเหมาะกับ energy วันจันทร์ของคุณนะส่งชื่อเพลงพร้อมเหตุผลมาได้นะครับอยากรู้เหมือนกันว่า energy วันจันทร์แบบเนี้ยแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้าง
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
3: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
5: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX 90รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES 90รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้ก็ช่าง
0: ภาพพาไปมูงานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
6: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
7: สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามาแปดเปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่อ่ะก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM โดย

0: ยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับเมื่อกี้นี้นะผมให้คุณผู้ฟังเนี่ยส่งชื่อเพลงพร้อมเหตุผลมาของ Energy วันจันทร์ใช่มั้ยข้อความนี้บอกว่าขอเพลงเหนื่อยไหมของพี่เบิร์ดหน่อยค่ะทำงานวันแรกเนี่ยก็เหนื่อยเลยค่ะไม่รู้เป็นอะไรนะแต่วันหยุดเนี่ยยังกระชุ่มกระชวยอยู่เลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เพลงไหนเนี่ยเหมาะกับ energy วันจันทร์ของคุณนะฮะส่งชื่อเพลงพร้อมเหตุผลมานะครับข้อความนี้ส่งเพลงนี้มาบอกว่าทำงานเพื่อเงินค่ะทนได้ทุกทีค่ะ

นอีกหนึ่งข้อความนะคะเขาบอกว่า energy วันจันทร์ของเปิ้ลนี่ energy ของenergy วันจันทร์ของเปิ้ลคือบังออนเอาแต่นอนค่ะง่วงมากๆเลยค่ะเท่าที่ดูข้อความมานี่ไม่มีใครขยันเลยนะฮะ

แล้วก็หลายข้อความมากเลยคุณผู้ฟังที่เขาส่งมาขอเพลงนี้อ่ะหลายข้อความมากๆจริงเหรออยากลาออกเหรอ

มีคุณผู้ฟังท่านนึงเขาบอกว่าคนที่บ่นอยากลาออกเนี่ยมักออกไม่ออกจริงหรอกค่ะเออจริงคุณผู้ฟังอันนี้ผมเคยเจอเพื่อนผมคนนึงนะบ่นอยู่ด้านโน้นจะลาออกบ่นมาเป็นปีแล้วไม่ออกสักทีจนวันนี้ก็ยังไม่ออกนะฮะ

0: ื่อกี้ผมก็นั่งนับเนาะว่าเพื่อนผมคนนี้เขาบ่นว่าไม่ไหวแล้วออกดีกว่าเนี่ยบริษัทไม่เห็นค่าเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยผมนั่งถอยหลังกลับไปอ่ะผมก็นั่งเอ๊ะเพื่อนคนนี้พูดมาตั้งแต่ปีไหนผมดูนิ้วนะประมาณน่าจะมี4ปีแล้วคุณผู้ฟังที่เขาบอกว่าจะลาออกเนี่ย4ปีแล้วแล้วก็มีคุณผู้ฟังอีกคนนึงเขาบอกว่าจริงค่ะเนี่ยบ่นตั้งแต่ปีแรกๆที่ทำงานเลยตอนนี้อยู่บริษัทนี้มา18ปีแล้วค่ะยังไม่ออกเลยค่ะ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับปิดท้ายกันนะครับเป็นเพลงล่าสุดจากวง Hers นะครับชื่อเพลงว่าเธอเสมอมาเขาบอกว่าบทเพลงนี้เนี่ยเป็นบทเพลงที่เล่าเรื่องราวของใครคนหนึ่งที่รอคอยและโหยหาอยากจะมีความรักดีๆนะฮะแต่เพิ่งมารู้ตัวว่าใครคนนั้นเนี่ยที่เราเฝ้าตามหามันเนิ่นนานกลับเป็นคนที่คอยอยู่ข้างกายเรามาตลอดครับคุณผู้ฟังกับเพลงที่มีชื่อว่าเธอเสมอมาจากวง Hers ครับ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะ Recycle ทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่
4: โครงการ Green Wave Share for Care Can to Care นะครับคุณผู้ฟังร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรเลยนะครับตั้งแต่ป้องกันบรรเทาทุกข์จนถึงฟื้นฟูครับเพื่อนๆชาว Green Wave นะครับสามารถร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยเหลือได้ง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดหน่วยงานไหนนะครับบริษัทไหนร้านค้าร้านอาหารไหนหรือใครก็ตามนะครับที่ฟังอยู่นะแล้วแยกขยะอยู่แล้วและมีปริมาณเยอะมากๆนะครับสามารถติดต่อ West by Delivery นะฮะเพื่อนัดหมายรับขยะรีไซเคิลฟรีถึงหน้าบ้านนะครับในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินทุนนะครับช่วยมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจองคิวรถกับ West by Delivery ได้เลยนะครับที่เบอร์โทร089-998-2009นะครับ
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
5: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแปลบๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
5: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
1: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
5: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12ในรูปแบบไบโอไอเดนติคอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
1: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ

0: คุณ
1: ชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
8: Smart Light On
7: นำทาง
8: Smart Turn Left
7: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
8: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
7: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
9: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
10: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
11: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
12: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
13: เช็คลิสต์108ข้อแฟนดีเด่น2026 1. พาไปลองของอร่อย 2. ไปไหนก็รายงาน 3. วันสำคัญจำไม่ลืมแค่3ข้อยังทำให้ไม่ได้แล้วทำไมยังปล่อยให้เขาทำร้ายใจกันอยู่นะมาเช็คลิสต์ความสัมพันธ์กับพี่อ้อยพี่ชอดในคลับ Friday 108คำถามหัวใจลิสต์เรื่องราวของคุณส่งมาที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
14: Green Update
15: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
16: อัปเดตกันนะคะกรมทางหลวงค่ะก็เร่งเดินหน้าฟื้นฟูทางแล้วก็สะพานที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มที่จังหวัดน่านนะคะคือมันทำให้ทางขาดสะพานขาดด้วยนะคะรวมทั้งหมด14จุดนะคะบนทางหลวง7สายทางคือบางจุดเนี้ยไม่สามารถผ่านได้นะคะก็ระดมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรอุปกรณ์เข้าไปเคลียร์ดินถล่มแล้วก็เศษวัสดุที่กีดขวางการจราจรผมหินบริเวณคันทางแล้วก็คอสะพานที่ชำรุดนะคะรวมไปถึงการติดตั้งสะพานเหล็กแบบถอดประกอบได้นะคะในจุดที่สะพานได้รับความเสียหายซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้ประชาชนผ่านได้แล้วทั้ง17จุดนะคะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็ขอความร่วมมือเนาะคนที่ใช้ทางเวลาผ่านไปก็คือลดความเร็วหน่อยนะคะปฏิบัติตามป้ายแล้วก็คำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะคือบางทีผ่านสะพานแล้วจะให้รถผ่านทีละคัน
17: ครับผม
16: เนาะตามมาตรการความปลอดภัยที่กำหนดนะคะเนื่องจากว่าเป็นการเปิดเส้นทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางระยะเร่งด่วนนะคะทีนี้การฟื้นฟูในระยะต่อไปนะคะกรมทางหลวงก็จะ เร่งสำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายอย่างละเอียดเลยนะคะพร้อมกับจัดทำแผนซ่อมแซมฟื้นฟูทางหลวงแล้วก็สะพานที่ได้รับผลกระทบนะคะเพื่อที่จะคืนสภาพเส้นทางให้มันมีความมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยสำหรับการใช้งานในระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราเดินทางไปเนาะหรือแม้แต่คนในพื้นที่หรือคนนอกพื้นที่อาจจะเดินทางเข้าไปในจังหวัดน่านหรือว่าใช้เส้นทางผ่านอะไรเงี้ยนะคะก็เพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะบริเวณที่ได้รับผลกระทบแล้วก็จุดที่อาจจะอยู่ระหว่างการฟื้นฟูนะคะก็สอบถามข้อมูลเรื่องของเส้นทางและขอความช่วยเหลือได้นะคะที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรี24ชั่วโมงนะคะก็เบอร์ไว้หน่อยติดเบอร์ไว้หน่อยที่เป็นแบบสายด่วนเลยแบบนี
17: ้ครับผม
16: นะเวลาที่เราแบบว่าเดินทางออกต่างจังหวัดเลยแบบเนี้ย
17: ก็จัดมวลหมู่ไป
16: นะ
17: ครับ
16: บางทีแบบ มันนึกไม่ออก
0: ใช่บางทีนึกไม่ออก
16: เหตุฉุกเฉินฉุกละหุกเลยอะไรขึ้นมาอะไรเบอร์อะไรต้องกดไปที่ไหนยังไงอะไรเงี้ยรวบรวมเอาไว้
0: ใช่สายด่วนนะ
16: ต่างๆอะไรเงี้ย
0: ขึ้นต้นด้วยสายด่วนแล้วเว้นวรรคหมวดหมู่ซะหน่อยให้เราเข้าใจได
16: ้
0: สายด่วนอะไร
16: มีสายด่วนในแต่ละ
0: ใช่ไหมล่ะบางทีแบบเกิดเหตุการณ์แบบฉุกละหุกอ่ะเรานึกไม่ออกไงว่าจะต้องโทรหาใคร
16: หรือว่าบางทีโทรไปแล้วมันอาจจะเป็นคนละหน่วยงานกันหรืออะไรแบบนี้ไง
0: ถ้าเกิดเราแยกหมวดหมู่เนี่ยง่าย
16: ความช่วยเหลือจะได้เร็วมากขึ้น
0: ครับ
16: มีหรือเปล่า
0: ผมเหร
16: อ
0: ผมมีสิ
16: เมมไว้เรียบร้อย
0: เมมไว้เลย
16: พอถึงปุ๊บมือสั่นหาไม่เจออีกตดปะไปที่รถเลยหมดเรื่องนะรอบหน้านะเรายังเจอกันคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงติดตามได้กันต่อนะคะ
0: ครับผม
15: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความ
17: รู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
0: ลุยกันต่อชั่วโมงที่2นะครับวันนี้ก็มีคนถามว่าธีมอะไรครับพี่วันนี้วันจันทร์นะครับก็เอาเป็นเพลงที่เหมาะกับ energy วันจันทร์แล้วกันนะครับก็ energy วันจันทร์ของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเนาะก็เลยให้คุณผู้ฟังเนี่ยส่งเพลงที่เหมาะเก็บกับ energy ของตัวเองมาพร้อมเหตุผลนะครับก็โอ้โหมีหลากหลายข้อความมากเลยนะฮะแต่ข้อความเนี้ยเขาขอเพลง Taxi Driver คุณผู้ฟังแท็กซี่อ่ะแท็กซี่ไลท์หรือเปล่าไม่ใช่แท็กซี่ไดเวอร์นะฮะแท็กซี่ไดเวอร์นั่นซีรีส์เกาหลีนะฮะ

Energy วันจันทร์นะครับเหมาะกับเพลงไหนของคุณนะฮะส่งเข้ามาได้นะครับเพราะความนี้บอกว่าเพลงนี้ครับตั้งใจทำงานไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดวันแล้วครับกับเพลงนี้นะฮะอีกไม่นานก็เช้า

ตั้งแต่อ่านข้อความมานะครับวันนี้เพิ่งจะเจอข้อความที่ขยันนะข้อความเดียวครับข้อความเดียวท้วนเลยเขาบอกว่าเขาขอเพลงดีดีเขาขอเพลงดีๆของเจเลอร์กับไอซ์พาลิสหน่อยค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยได้พักผ่อนเต็มที่วันนี้เลยขยันมากมากนะโอ้ยชื่นใจเลยอ่ะมีคนขยันละหนึ่งคนท้วน

แล้วก็อีกข้อความหนึ่งนะฮะเขาขอเพลงนี้ให้ตัวเองเขาบอกว่า Energy วันจันทร์เขาเป็นแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าขอเพลงยิ้มเข้าไว้ของ Clash ค่ะแม้วันนี้จะมึนๆอึนๆไม่รับไม่สนไม่อะไรก็แค่ยิ้มเข้าไว้ง่ายที่สุดแล้วค่ะ

0: soundtrack
1: ส่วนข้อความนี้ขอเพลงนี้มานะคะเขาบอกว่าโอ้วันนี้เป็นวันจันทร์ที่ทุกแผนกเนี่ยรวมกันที่เขาคนเดียวเลยค่ะขอเพลงโอ้โอ้ยค่ะทาทายังหน่อยค่ะไม่ไหวแล้วค่ะก็ส่งกำลังใจนะครับให้ทุกคนนะที่เจองานหนักในวันจันทร์แบบนี้นะฮะสู้ๆนะครับคุณผู้ฟัง

0: ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your requestโดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน 106.5
1: ทีมวันนี้นะครับ Energy วันจันทร์อย่างแบบนี้นะฮะเพลงไหนเนี่ยเหมาะกับคุณนะครับก็ให้ส่งเข้ามานะครับข้อความนี้มาแปลกดีน่ารักดีคุณผู้ฟังเขาบอกว่าขอเพลงเวลาเธอยิ้มค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยคิดถึงแฟนมากๆเลยค่ะEnergy วันจันทร์นะของคุณแก่นแก้วนะเป็นแบบนี้นะครับ

ุณเพราะอะไรนะครับส่งเข้ามานะจ๊ะข้อความนี้คุณนัทนะฮะคุณนัทบอกว่าวันนี้อารมณ์นี้เลยค่ะมากองรวมกันตรงนี้

แล้วก็อีกข้อความหนึ่งเขาบอกว่าขอเพลงนี้หน่อยค่ะนะคะกองไว้ค่ะกองไว้เก็บเอางานที่จะแก้กองไว้ตรงนั้นเลยค่ะเขาบอกว่าวันศุกร์เนี่ยงานเร่งวันจันทร์งานแก้กองไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำ

ดูเวลาแล้วน่าจะได้อีกสัก3เพลงนะครับโอ้วันนี้ข้อความเยอะมากๆเลยอ่ะมีเป็น100เพลงคุณผู้ฟังมีเป็น100 energy เลยวันจันทร์แบบนี้นะฮะโอ้โหขอบคุณทุกข้อความนะครับที่ส่งมาเล่ากันนะฮะก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันข้อความนี้บอกว่าอยากฟังเพลงนี้ค่ะอย่าอยู่อย่างอยาก P2 Worship เพราะว่าอยากอยู่ก็อยากอยู่นะคะอยากออกก็อยากออกค่ะผมเชื่อว่าหลายคนเป็นเนาะอาการเนี้ยใจก็อยากอยู่นะอีกใจนึงก็อยากออกนะเลือกไม่ได้

ท่าที่ดูข้อความวันนี้นะฮะโอ้หลายคนดูเหนื่อยนะก็ยังไงก็สู้ๆนะครับขอให้ผ่านเรื่องยากๆไปด้วยดีแล้วกันนะฮะแล้วก็ข้อความนี้ขอเพลงเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้ทุกๆคนในออฟฟิศเลยค่ะ

นี้ก็ส่งกำลังใจนะครับให้กับทุกคนทุกข้อความที่เหนื่อยล้าจากงานนะฮะเริ่มต้นมาก็เหนื่อยเลยนะครับวันจันทร์สู้ๆนะครับคุณผู้ฟังนะนี่เราก็เดินทางมาจะสิ้นเดือนสิงหาคมแล้วนะครับอีกนิดเดียวปีใหม่แล้วได้หยุดกันยาวๆนะครับคุณผู้ฟังนะแล้วเดี๋ยววันนี้ปิดท้ายกับข้อความนี้แล้วกันเขาบอกว่าวันนี้พลังงานหมดอย่างแรงเลยค่ะเพราะว่าป่วยอย่างหนักมา6วันแล้วก็ยังไม่หายป่วยเลยขอเพลง power bank หน่อยนะคะจะได้ชาร์จพลังงานจาก PU ค่ะโอเคส่งท้ายด้วยเพลงนี้นะจ๊ะแล้วก็มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับที่พลังงานจะหมดนะสู้ๆครับ

0: ดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ช่วงนี้พี่รู้สึกว่าชาตามมือตามเท้าบ่อยๆไปอ่านมาเขาบอกว่าอาจจะกำลังขาดวิตามิน B12
1: เป็นไปได้สูงค่ะพี่อันเพราะวิตามิน B12 มีบทบาทสำคัญต่อระบบประสาทมากแถมร่างกายเรายังสร้างเองไม่ได้นะคะนอกจากเจ้าจุลินทรีย์จะสร้างให้ต้องกินไปจากโปรตีนอย่างเดียวเลยค่ะที่สำคัญต้องอาศัยระบบทางเดินอาหารที่ดูดซึมได้อย่างสมบูรณ์ร่วมด้วยถ้าระบบย่อยหรือลำไส้เราทำงานได้ไม่เต็มที่ร่างกายก็จะไม่สามารถรับวิตามิน B12 ได้ดีเลยค่ะแล้วนำไปสู่ภาวะขาดวิตามินมีอาการชาได้ค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบฟัง Green Wave ระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
4: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
2: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
3: อร่อยเกินต้าน
4: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เร่งรีบ ตองนี
6: ้แค่สอนบัวหลวง
5: ดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: ด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: Love you mama Love you papa
3: เมื่อมีอาการไอ
2: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
3: อะลองร้องอีกรอบนึง
2: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
3: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
4: 1 2 3 go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
7: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
8: ้ใบสามโมงค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
8: คุณทัชนนท์จารุพัชนี
9: คุณเพิ่งไปบอกคุณผู้ฟังสิคะ คนที่ฟังอยู่ก็จะได้นึกว่าดีเจหน้าใหม
8: ่ไม่หน้าใหม่หรอคะ
9: หน้าใหม่ขอโทษนะคะวันนี้ยุคเพี้ยนดูละครแนวตักเอไอเยอะไปหน่อย
8: โอ้จริงติดนะทำไปเล่น
10: เวลามันพูดมันไม่มีวันในยุคนะ
8: ไม่มีน่าจะมีความแข็งๆนิดนึง
10: เออวันนี้กินส้มตำหรือยัง
8: เป็นขนาดนั้นเลยเหรออ
10: ย่าง
8: น
10: ี้เลย
8: ยังไม่ค่อยเจอนะ
10: เดี๋ยวจะแต่งรายการแบบนี้บ้าง
8: ใจเย็น
10: ๆคุณผู้ฟังน่าจะคุ้นไงแบบดูละครแนวตักเอไอบ่อย
8: อ๋อคุณพี่ค่ะกลับมาจากรายการแบบเดิมดีกว่าค่ะเออนะฮะไทยๆอยู่ดูละติดเลยจ้า
10: เออ
8: นะละครแนวตั้งนะ
10: ครับ
8: เออเนาะ
10: ดูเป็นเพลินอ่ะ
8: ทำไมเราถึงติดอ่ะ
10: ก็บางทีมันไม่มีอะไรดู
8: เหรอบางจริงมันมีอะไรดูเยอะแหละแต่ว่าพอเราถ่ายๆมาเจอแล้วอุ๊ยทั้งที่เราก็รู้ว่าอ๋อพล็อตมันจะต้องแบบนี
10: ้
8: มันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แต่เราก็ดู
10: นี่ไงมีผู้ฟังสมมติละเปียด
8: เปียดเปียดอาจจะพิมพ์เร็วนิดนึง
10: ฉันรู้แน่ว่าเธอนิ้วเบียด
8: นิ้วเบียดฉันก็เป็น
10: สวัสดีเปียด
8: ค่อยๆพิมพ์ค่อยๆพิมพ์นะคะอ่ะติดตามกันนะช่วงนี้กลับมาเจอกันนะคะถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากตลอด3วันของการจัดงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาตินะคะโอ้ถึงไม่น่าในช่วงที่ผ่านมาก็รถค่อนข้างติดเหมือนกันนะตอนแรกในทั้งศูนย์เศรษฐกิจทั้งประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานจำนวนมากนะคะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมออกบูธกว่า100รายเลยนะคะขณะที่มูลค่าการเจรจาธุรกิจของงานมหกรรมนวดไทยเนี่ยนะคะมีเงินสะพัดภายในงานกว่า75 ล้านคือเรียกได้ว่าเป็นการตอกย้ำถึงการเติบโตของธุรกิจสุขภาพแล้วก็เวลเนสไทยและศักยภาพของภูมิปัญญาไทยในการที่จะก้าวไปสู่ตลาดระดับสากลนะคะคือก็เราน่าจะเรียกว่าพร้อมที่จะต่อยอดไปสู่เวทีนานาชาติจริงนะนะคะในการก้าวเข้าไปเป็นแบบเขาเรียกว่าศูนย์กลางเวลเนสระดับโลกอ่ะเรื่องนวดเราไม่แพ้ใครชอบนวดไหม
10: เออแล้วแต
8: ่หรือว่าแบบแล้วแต่ช่วง
10: ถ้าไม่บาดเจ็บก็ไม่ไปแต่ถ้าแบบโอ้โหคือแบบ
8: ออกไปแนวกายภาพบำบัดซะมากกว่า
10: คือแบบเหมือนแบบไหล่แข็งแบบไหล่ยืดอะไรเงี้ยก็ต้องไปให้เขานวดนะ
8: ครึ่งหน่อย
10: ไปเจอคุณป้าคนหนึ่งแบบ
8: เป็นไงบ้าง
10: คือแบบนวดมาตั้งหลายคนไปเจอแบบเป็นพี่ผู้ชายพม่านวดแล้วเนี่ยเอาไม่อยู่จ้ะ
8: มา
10: เจอคุณป้าคนนี้แบบเอาอยู่เลย
8: อยู่เลย
10: ถามป้าทำไมโอ้โหตัวเล็กนิดเดียวทำไมมือหนักจัง
8: อยู่บ้านเลยไม่ต้องไปไหนเลยเขา
10: ปกติป้านวดชาวนาจ้
8: า
10: จริงเขาบอกโอ้ยหนูชาวนาจะสวนตัวแข็งกว่าหนูอีก
8: ขอหนักๆขอหนักๆ
10: วันนั้นป้าบอกนี่ป้าใช้แรงไม่ถึงครึ่งเลยนะ
8: ป้าอาจจะแบบไม่อยากให้ป้าใช้แรงเยอะ
10: กระดูกจะหักเหรอจ้าก
8: ระดูกจะหักนี่ขนาดไม่ถึงครึ่งนะ
10: เด็ดตอนนั้นคือยกมือไหว้ป้าบอกว่าป้าจ้าขอชีวิต
8: ร้องขอชีวิต
10: ป้านี้หนูหน่อย
8: เพราะว่าอย่างเวลาไปนวดนะบางคนก็อาจจะชอบแบบอุ้ยพี่ขอแบบหนักๆหน่อยพี่เน้นๆตรงนี้เน้นๆตรงนี้เบาๆอะไรเงี้ยซอฟๆแต่ว่าบางคนก็พี่เอาแบบนวดแบบอโรมาผ่อนคลายเน้นหนักไปทางผ่อนคลาย
10: ป้าขอเป็นแนวหัวเข่าส้นเท้าอะไรเงี้ยเลยก็ได้
8: เอาบทอะไรเงี้ยใช่ป่ะไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะซึ่งประเทศไทยเรานะคะได้รับเกียรตินะคุณผู้ฟังให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม Global Wellness Summit 2026ในช่วงปลายปีนี
10: ้
8: ก็คือช่วงพฤศจิกายนที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ถือว่าเป็นบทบาทของประเทศไทยนะในฐานะจุดหมายปลายทางด้าน Wellness ระดับแนวหน้าของโลกแล้วก็ศูนย์กลางที่มีศักยภาพนะคะในการดึงดูดการลงทุนคุณภาพสูงจากนานาประเทศด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมเนาะของประเทศไทยเราอะนะคะ
10: ใช่แล้วคนแบบคนไทยใจดีด้วยไง
8: ต้องบอกว่าเป็นภูมิปัญญาไทยด้วยแหละ
10: ใช่
8: ฝรั่งชอบเนาะต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบมางานอะไรแบบนี้ก็คือแฮปปี
10: ้นะครับก
8: ็แล้วเองยังชอบไปเดินเลย
10: ใช่คือเหมือนกับการท่องเที่ยวที่ผสมกับเวลเนสเงี้ย
8: ใช่
10: ก็จะเป็นเทรนด์ที่จะมาในเมืองไทย
8: ใช่แล้ว
10: ชัดๆแน่ๆเลยใช่เลยครับ
8: นะคะอ่ะเดี๋ยวว่ากันต่อนะรอบหน้าเรายังติดตามด้วยกันต้นชั่วโมงนะคะ
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and

0: ครเชื่อในแมจิกหรือว่าเวทมนต์แห่งความรักบ้างนะครับว่ามันสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับชีวิตเราได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเฟรเชื่อว่าหลายๆครั้งเนี่ยจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเรามันเกิดจากแรงผลักที่เกิดจากความรักนี่แหละเยอะมากเลยนะครับเพลงนี้จาก Free Hand ครับเมื่อถูกค้นพบ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: มีผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาบอกว่าผมเป็นอินโทรเวิร์ตกำลังจะเปิดใจครับแหมส่งกำลังใจให้ด้วยนะครับหลายๆครั้งเวลาที่เราแบบเป็นคนที่แบบปิดใจมาตลอดเนอะบอกไม่กล้ามีความรักใหม่เพราะกลัวจะเจ็บอีกนะครับแต่ว่าเฟลว่าเรื่องการเจ็บก็ไม่ต้องกลัวละมั้งเพราะคือพูดได้เพราะเฟลเชื่อว่าหลายๆคนคงเจ็บกันมาแต่ละเรื่องหลากหลายเต็มไปหมดเนอะชีวิตนี้เราเต็มไปด้วยเรื่องสมหวังบ้างผิดหวังบ้างแต่ส่วนใหญ่เราจะจำแต่เรื่องผิดหวังนะครับทำให้เราปิดตัวอยู่พอสมควรแต่เรามีเคล็ดลับอยู่คือที่ผ่านมามองย้อนกลับไปเราจะรู้สึกว่าโหเราก็ผ่านกันมาได้ตั้งเยอะแล้วนี่นาเพราะว่าที่ผ่านมาเรารักแล้วก็ดูแลตัวเองดีมาตลอดนะครับแล้วก็ยังเชื่อในตัวเองยังเคารพในตัวเองยังชอบตัวเองอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าเรารักตัวเองดีแบบนี้เนี่ยเฟลว่าสะดุดล้มกี่ครั้งมันก็ยังลุกขึ้นมาได้ครับและที่สำคัญที่สุดคือเราอย่าไปกลัวล้มนะครับเพราะถ้าเราล้มแล้วเนี่ยเราเรียนรู้คราวหน้าเราจะเรียนรู้ว่าการล้มครั้งต่อไปจะทำยังไงให้มันเจ็บน้อยลงหรือว่ามีความสามารถในการพาตัวเองกลับขึ้นมาได้ซึ่งทักษะพวกนี้ไม่มีใครสอนได้เลยนอกจากต้องเจอด้วยตัวเองที่พูดแบบนี้เพราะเพลงเนี้ยที่กำลังจะเปิดก็คือพูดเรื่องสตอรี่แบบเดียวกันเลยครับว่านธนกฤตเอาซิงเกิลใหม่มาฝากในเดบิวต์แทร็กด้วยชวนมาร์คคริสจากบัสมาคนนึงก็กลัวความรักมาอีกคนนึงบอกว่าเฮ้ยมันต้องใช้ชีวิตสิเพลงนี้ชื่อว่าเหตุผลของคำว่ารัก

0: พลงนี้ได้ลายกีตาร์เก๋ๆด้วยนะครับจากแชมป์ Crescendo มาช่วยใส่เพลงเข้าไปในเพลงนี้ทำให้มีสีสันมากขึ้นนะครับอ่ะแล้วก็ใครก็ตามไม่ว่าจะพร้อมหรือยังไม่พร้อมจะเปิดใจอย่างน้อยก็ให้ใจดีกับตัวเองโลกไม่ใจดีกับเราไม่เป็นไรคนอื่นไม่ใจดีกับเราไม่เป็นไรเราต้องใจดีกับตัวเองก่อนด้วยนะ
1: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอส.ทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
2: พี่โอหนูชอบพี
1: ่ยูชอบไอเหรอ
2: ชอบมากพี่โอ
1: ยูชอบไอจริงๆนะ
3: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
1: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
4: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ือบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ดีนี่วิตาวอนมีนี่วิตาวอน
2: อาหารแนวมีนี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
1: มีนี่วิตาวอน
3: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
1: มีมี่วิตาวัน
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ตวิตามินบีบีหนึ่งหกสิบสองรักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามินบีหาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
5: อาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: ช่วงนี้นะครับมีเหตุการณ์เรื่องของน้ำท่วมที่จังหวัดน่านด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ยังต้องการความช่วยเหลือกันอยู่อย่างสม่ำเสมอซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือส่งความช่วยเหลือไปบางคนโอนเงินนะครับแต่ว่าบางคนให้เป็นสิ่งของก็ได้สิ่งที่เปิดรับอยู่ตอนนี้ก็คือพวกของใช้ต่างๆนะครับอาหารแห้งอาหารกระป๋องเข้าของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคในปริมาณมากครับสามารถแจ้งความประสงค์กันได้นะครับใครจะเป็นทางภาคเอกชนเป็นบริษัทหรือเป็นห้างร้านสามารถร่วมส่งเข้ามาได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะบางที่นี่เขาบอกไม่สะดวกบริจาคเงินแต่มีของได้ไหมได้เลยครับกับโปรเจกต์นี้ครับ Green Wave Share for Care นะครับ Can to Care กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่งข้อความเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับว่าจะเป็นของประเภทไหนที่จะแจ้งความประสงค์ในการบริจาคนะครับทั้ง inbox ของ Facebook Green Wave 1065หรือว่าโทรมาก็ได้ที่02-665-8377ครับหรือว่าจะไปอีกที่นึงก็คือสอบถามทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนั้นเขามี LINE แอดให้ครับเป็นแอดไซน์นะครับ Friends of PA นะครับหรือว่าโทรไปที่02-054-6546นั่นเองนะครับส่งความช่วยเหลือกันได้อย่างต่อเนื่องเลย
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: มีชีสอีกไหม
5: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
1: ก๊อบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมธาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรัก

0: กเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
0: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
2: เมื่อบทเพลงที่คุณเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: ับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
1: ว้า wow.
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
3: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ดLegalos อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม
5: Legalos แค่เปิดก็ว้าวรีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพ็กเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆ Vita Foods Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจลงทะเบียนเลยเข้างานฟรี Vita Foods Asia 2026จัดโดย Informa Markets

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัย
5: เช็คลิสต์108ข้อแฟนดีเด่น2026 1. พาไปลองของอร่อย 2. ไปไหนก็รายงาน 3. วันสำคัญจำไม่ลืมแค่3ข้อยังทำให้ไม่ได้แล้วทำไมยังปล่อยให้เขาทำร้ายใจกันอยู่นะมาเช็คลิสต์ความสัมพันธ์กับพี่อ้อยพี่ชอดใน Club Friday 108คำถามหัวใจลิสต์เรื่องราวของคุณส่งมาที่ Facebook Club Friday Fanpage สุกนี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
6: Green News
5: โดยและ
7: ไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
8: ์ช่วงนี้นะคะฝนตกแทบจะทุกวันเลยเนาะตกหนักบ้างเบาบ้างบางวันก็ครึ้มๆมาก็เหมือนจะตกแต่ก็พัดไปตกที่อื่นก็
9: ม
8: ีอาจจะต้องใส่ใจเพิ่มขึ้นแบบอีกเยอะๆเหมือนกันนะในการกำจัดแหล่งน้ำขังทั้งหลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายวันนี้เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุขร่วมนะคะพร้อมกับสำนักงานโรคติดต่อทางสาธารณสุขสำนักงานเขตฝ่ายสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะคะรวมไปถึงสำนักงานเขตบางกะปิด้วยนะคะก็ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำในชุมชนก็คือเอาเครื่องฉีดพ่นยุงไม่ต่ำกว่า10เครื่องไปพ่นเลยนะคะเพื่อในชุมชนวังโสมเขตบางกะปิแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงด้วยนะอีก 3-4 ชุมชนนะคะหลังจากพบว่าคนในชุมชนนี้ป่วยเป็นไข้เลือดออกกว่า40คนนะคะก็คือตั้งแต่ช่วงต้นๆกรกฎาคมที่ผ่านมาละเจ้าหน้าที่สำนักอนามัยบอกว่าได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลนะคะว่ามีผู้ป่วยจากชุมชนวังโสมเขตบางกะปิป่วยเป็นไข้เลือดออกเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะก็คือเริ่มจากเป็นแบบจากเด็กอายุประมาณสัก14ปีแล้วก็ผู้ใหญ่วัยกลางคนรวมถึงมีผู้สูงอายุรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยแล้วหลังจากนั้นประมาณสัก1อาทิตย์เนี่ยก็พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกแล้วเร็วมากนะคะบอกว่าปัญหาหลักๆเลยที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วก็คือบริเวณรอบๆบ้านคือมันก็มีพวกแบบภาชนะนะคะที่แบบว่าที่ไม่ใช้วางอยู่แล้วแบบพอเวลาฝนตกลงมามันก็เกิดน้ำไปขังในภาชนะนั้นก็ทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายนะคะเพราะว่าไข่ยุงลายนางทนต่อสภาพแวดล้อมกันนะเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้เนาะอาจจะต้องแบบเก็บบ้านเดินดูรอบๆ บ้านคือโอ้มันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องแบบว่ามันอาจจะมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะจริง
9: เออ
8: นะคะเราก็พูดอยู่ตลอดนะเน
9: า
8: ะ
9: ใช่รวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยสัตว์เลี้ยงก็โดนยุกกัดนะบอกไปเลยนะฮะ
8: นะคะ
9: อ่
8: ะก็อันตรายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากดูแลด้วยแ ถวบ้านเธอเป็นไง
9: แ ถวบ้านฉันก็มีหมอกลงเหมือนกันจ้ะหมอกนี่แหละที่เขามาฉีดว่าพ่นยาฆ่าแมลง
8: แถวบ้านฉันก็พ่นเหมือนกันนะ
9: เออคือจะบอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่มากเลยแต่ช่วยบอกล่วงหน้าหน่อย
8: ทำไมอ่ะเต็มตัวไม่ทัน
9: ฉันเพิ่งซักผ้าเสร็จ
8: เรียบร้อย
9: พอซักผ้าเสร็จปุ๊บตาก
8: หมอกลง
9: หมอกมาเลยจ้ะต้องซักผ้าใหม่หมดเลยหรือเปล่
8: า
9: เออมันใช่ไหมเพราะมันแบบรู้สึกว่ามันไม่ควรแบบเอาผ้าไปตากไว้ตอนที่หมอกลงอย่างนี้นะ
8: หรืออย่างวันเสาร์อะไรเงี้ยเช้าๆหรือช่วงแบบทักสายๆอะไรเงี้ยก็จะมีแบบเจ้าหน้าที่ค่ะเอาละเราก็จะแบบเสียงรู้เลยว่าฉีดยุง
9: เออเงี้ยมาต้องปิดหน้าต่างนะตามบ้านไม่ใช่ออกไปยืนสูดอากาศหายใจออกกำลังกายอะไรเงี้ยมาเป็นฟ้าขมุ้งขมองอยู่นะ
8: มาปุ๊บอุ้ยกลิ่นที่คุ้นเคยออกไปสูดกลิ่นสักนิดนึงยุงนางแบบว่าทนทานนะแต่ว่าคนจะไปก่อน
9: คิดว่าคนน่าจะไปก่อน
8: เออนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลหน่อยเนาะพวกภาชนะอะไรหม้อหายอะไรทั้งหลายแหละที่มันบางทีมันแตกขักมันไม่หงายอยู่อะไรเงี้ยก็คว่ำมันซะหน่อย
9: เออ
8: นะคะ
9: ครับก็จัดกันให้เรียบร้อย
8: ใช่ค่ะ
9: ฝากดูแลเรื่องโรคร้อนด้วยนะครับเพราะตอนนี้โรคที่มากับแมลงต่างๆเน
8: ี่
9: ยปกติมันอยู่ในโซนร้อนใช่ไห
8: ม
9: พอโลกมันร้อนขึ้นตอนนี้ประเทศที่เป็นเมืองหนาวอ่ะโดนโรคพวกนี้เพิ่มมากขึ้นยุงลงยุงลายไปคือเขากระจายพื้นที่ไปเพราะมันอุ่นขึ้นมันก็เลยขยายพื้นที
8: ่ก็นางก็พยายามไปหาพื้นที่ที่แบบใช่ไหมล่ะที่จะอยู่มีชีวิตรอดได
9: ้นะฮะเพราะฉะนั้นนั่นแหละมันเกี่ยวพันกันไปหมด
8: ใช่ค่ะนะคะในบางพื้นที่ที่แบบมันไม่น่าเชื่อว่าเอ้ยมันจะมี ะไรแบบนี้เกิดขึ้นเออแต่ว่าพอโลกมันแบบมันแปรปรวนนะเนาะเรื่องของสภาพอากาศอะไรเงี้ยสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้
9: ใช่เรื่องสิ่งแวดล้อมมันไม่มีพรมแดนอยู่แล้วหญิงตอนนี้สงขลาส่งข้อความเข้ามาบอกว่ามีฝุ่นควันจากอินโดมารบกวนที่สงขลาอากาศแย่มากเลยครับจะเปิดเดี๋ยวดูอันนี้ที
8: ดูสิ
9: ค่า AQI สงขลา
8: ดูแอปหน่อยสิว่าเป็นยังไงนะคะ
9: พูดปุ๊บต้องเปิดเลย
8: เพราะว่าหมอกควันเวลามันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันก็คือหมอกควันข้ามพรมแดน
9: จริงมันไร้พรมแดนจริงครับ
8: ยิ่งอยู่ติดกันด้วยนะคะ
9: ครับ
8: เนาะเดี๋ยวว่ากันต่อเนาะพี่เฟียช่วงหน้าต้นชั่วโมงเรายังเจอกันนะคะ
9: ได้เลยครับคุณพี่ตอครับ

0: นำทั่วประเทศ
1: และไวต้าฟู้ดเอเชีย2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบกัน 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
2: ์ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: DJ Playlist 55 minutes DJ Fiat

เมื่อกี้ไปเช็คคุณภาพอากาศแถวๆสงขลาโอ้โหขึ้นแดงจริงด้วยนะครับในขณะที่กรุงเทพมหานครเป็นสีเขียวครับหลายคนบอกโอ้อากาศสีเขียวเพราะสดชื่นหรือเปล่าก็ไม่เสมอไปนะครับเพราะเขาไปเช็คคุณภาพอากาศมาล่าสุดตามเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันมีไมโครพลาสติกอยู่ในอากาศเยอะมากเลยแล้วก็ตัวไมโครพลาสติกต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ถูกวัดเข้าไปอยู่ใน AQI Index ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือค่าก๊าซสักประมาณ6ตัวที่มันอยู่ในนั้นน่ะอาจจะใช่ก็คืออาจจะผ่านแต่ว่าไมโครพลาสติกหรือว่านาโนพลาสติกที่เรายังไม่ได้วัดเนี่ยอาจจะไม่ผ่านก็ได้โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีการใช้รถเยอะนะครับล่าสุดก็ไปสำรวจกันมาเมืองไหนที่ใช้รถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าเยอะนะครับก็จะมีการกินยางเพราะรถมันจะหนักใช่ไหมมันก็ทำให้ยางมันสึกหล่อเร็วนะครับและตรงนี้แหละที่เป็นแหล่งกำเนิดไมโครพลาสติกที่เยอะที่สุดในโลกมาจากยางรถยนต์

66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

Request โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: สิ่งที่มีออนครับจากปามี่ส่งทิ้งท้ายให้กับปลายชั่วโมงนี้ใน DJ Playlist ด้วยเป็นซิงเกิลที่คุณเดียร์รีเควสต์เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็หลายเพลงเพราะที่แต่ละคนส่งเข้ามาด้วยส่งใจไปให้หลายคนบอกว่าโหวันจันทร์ช่วงบ่ายเย็นๆอย่างนี้มันง่วงจัง
1: DJ Playlist 55 minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
5: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
6: 这样

ุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรื่องที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
0: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างเรื่องที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: 1 2 3 go
4: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
6: แม้ในวันที่โลกไม่ได้แสนดีกับเราแต่อย่าลืมอนุญาตให้เราใจดีกับตัวเองบ้าง
7: Club Inspire Day Club Inspire Day
8: Club Inspire Day
6: เมื่อพายุผ่านไปอาจเป็นเวลาของเราคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่มีความสุขกว่าเดิมโอ๋ภัทรราจากความผิดหวังและโรคร้ายสู่ใจดวงใหม่ของคุณแม่น้องแสนดีพุธนี้3ทุ่มเปิดหัวใจรับความสุขไปพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
8: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
9: Green News
8: โดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
10: ก่อนที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์นะคะกำลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะระหว่างวันที่19กันยายนจนถึง4ตุลาคมนี้โอ้ก็เตรียมเชียร์ทีมชาติไทยเลยเนาะ
11: ครับ
10: นะคะก็ปีนี้นะคะเจ้าภาพก็คือไปแข่งที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะคะเราก็น่าจะได้เห็นชุดที่เป็นชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยเนาะสวยงามมากนะคะโดยชุดพิธีการนะออกแบบโดยแบรนด์สิริวรรณวรีนะคะโดยองค์ดีไซเนอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญานะคะซึ่งทรงดำรงบทบาททั้งด้านกีฬาแล้วก็การออกแบบด้วยนะคะภายใต้แนวคิด The Art of Unity นะคะหรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวนะคะก็คือเอาผ้าครามธรรมชาติสกลนครจากกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนผู้ผลิตนะคะที่มีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน GI หรือว่าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์มาออกแบบร่วมกับผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะแนวคิดการออกแบบนะคะต้องการถ่ายทอดความประณีตความอดทนและความมุ่งมั่นของช่างทอและช่างย้
11: อม
10: ก็คือเปรียบเสมือนเส้นทางของนักกีฬานะคะที่ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนักแล้วก็ความพยายามอย่างต่อเนื่องนะคะก่อนที่จะก้าวสู่เวทีระดับนานาชาตินะคะซึ่งการออกแบบชุดครั้งนี้นะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงตั้งพระทัยนะคะนำอัตลักษณ์ผ้าไทยเนี่ยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยนะคะเพื่อที่จะถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านงานออกแบบที่ทันสมัยแล้วก็แสดงถึงศักยภาพของผ้านะคะแล้วก็งานหัตถศิลป์ไทยสู่สายตานานาชาตินะคะจากข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนื้อครามสกลนครแล้วก็ผ้าครามธรรมชาติสกลนครเนี่ยเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จากทางจังหวัดสกลนครนะคะซึ่งอัตลักษณ์แล้วก็คุณค่าของสินค้า GI เนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นและสินค้าสร้างสรรค์นะคะเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วย คือเรียกว่าตลอดแบบห่วงโซ่เลยอ่ะคือตั้งแต่เกษตรกรผู้ที่ปลูกครามนะคะผู้ผลิตเนื้อครามกลุ่มทอผ้าช่างย้อมไปจนถึงผู้ประกอบการที่เอาผ้าครามเนี้ยไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยสร้างงานเนาะแล้วก็กระจายรายได้สู่ชุมชนนะคะรวมถึงสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนะคะ
11: ครับ
10: เพราะชุดสวยงามนะคะหลายคนน่าจะได้เห็นภาพกันแล้วเนาะ
11: ใช่ก็แบบชุดคือชุดร่วมสมัย
10: ร่วมสมัย
11: ทันสมัยด้วย
10: ก็คือดูมีความแบบกระชับและคล่องตัว
11: มีความสลีกเหมาะกับเหมาะความเป็นนักกีฬาของเราดูคล่องตัวไม่เถอะทาอะไรอย่างเงี้ยฮะ
10: นะคะ
11: ครับ
10: ก็ลองไปดูกันได้แล้วก็เตรียมตัวเชียร์ทีมนักกีฬา
11: ใช่
10: นะคะ
11: นะครับก็ส่งกำลังใจให้ด้วยเพราะรู้แหละว่าซ้อมกันหนักมากนะครับแต่ละคน
10: ใช่แล้วนะคะก็ส่งกำลังใจส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยแล้วก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นการแสดงศักยภาพเป็นอย่างเต็มที่เนาะ
11: ครับ
10: นะคะแล้วก็แบบเต็มตัวดูเนาะ
11: ดูอะไร
10: 4ปีมีครั้ง
11: ก็เต็มตัวดูแบบหลายกีฬาที่คุณโปรดปรานชื่นชอบ
10: แต่ว่าหลังจากนั้นก็คือระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมอ่ะก็จะมีการแข่งขันก็คือญี่ปุ่นเขาเป็นเจ้าภาพนะคะอาเซียนพาราเกมส
11: ์
10: ที่นาโกย่าเนี่ยแหละ
11: ก็ต่อเนื่องกันไปเลย
10: ใช่แล้วค่ะ
11: น
10: ะช่วงหน้านะเดี๋ยวติดตามกันต่อมีกรีนอัปเดตต้นชั่วโมงค่ะ
8: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

ทางนี้หม้อหุงข้าวนะครับโจอี้โพสิตแล้วก็พันชวรการด้วยมาฝากกันตอนเย็น5โมงแต่คนหิวหรือยังก็ไม่รู้นะครับมีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าขอเพลงนี้หน่อยของกัมปนีค่ะให้เจ้านายค่ะเพราะเจ้านายถามทุกคนว่าบ้าหรือเปล่านะแหมถ้าเกิดว่าเราสลิงแตกเป็นเรื่องปกติแต่สลิงแตกทุกวัน

0: จุ้งคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: เมื่อกี้เป็นอู้ปามี่นะครับในเวอร์ชันคัฟเวอร์ไนท์ที่เคลียร์เอามาทำไว้นะครับน่าสนใจมากเลยก่อนหน้านี้มีอีกหลายเพลงเพราะที่มาฝากกันยึกยักจากพี่แหวนครับสุดฤทธิ์สุดเดชจากพี่ใหม่เจริญปุระนะครับมีคนส่งข้อความเข้ามาบอกโอ้ยก่อนหน้านี้หัวร้อนเลยตอนนี้ดีขึ้นแล้วฟังเพลงนะก็ใจเย็นๆนะเรื่องความสัมพันธ์มันคงจะต้องใช้เวลากันนิดนึงนะครับอีกเรื่องนึงที่ทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นคือโฟกัสด้านดีครับทุกคนมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านเสียทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบจับแต่ด้านเสียด้านเสียด้านเสียเขาก็จะรู้สึกเราไม่ดีพอสักทีอะไรเงี้ยรู้สึกฉันทำเท่าไหร่เธอก็ไม่ชอบสักทีแต่ถ้าโฟกัสด้านดีเอาไว้ก่อนนะครับเขาสามารถพัฒนาด้านดีนั้นขึ้นมาแล้วก็จะดีกับความสัมพันธ์ด้วยทำให้เขารู้สึกภูมิใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นด้วยไม่ใช่บอกว่าจุดเสียจุดด้อยไม่ควรพัฒนานะแต่ว่าพัฒนาจุดแข็งให้มันแข็งแรงมากขึ้นจุดนี้จะไปได้ไวกว่าการแก้จุดเสียนะครับเอาเพลงของเสือใหญ่มาคัฟเวอร์ใหม่โดย Freehand ครับวงที่กำลังมาแรงในช่วงนี้เวอร์ชันนี้หน่อยเป็นไงขาดความอบอุ่นไหนคนไหนขาดความอบ

0: ชั่วโมงนี้นี่ศิลปินแบบไขว้กันไปไขว้กันมาในการคัฟเวอร์กันนะครับเป็นเวอร์ชันพิเศษทั้งหมดเลยอย่างเช่นเพลงนี้นะครับความรักทำให้ตาบอดก็เป็น Three Man Down Cover Body Slam นะครับก่อนหน้านี้มีหลายเพลงเพราะเลยครับก็มี Paradox ด้วยเอาเพลงพี่ตู่นิธิดามาคัฟเวอร์ใหม่เขียนไว้ข้างเตียงนะครับขาดความอบอุ่นเวอร์ชันของ Free Hand Smiley
1: Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ลองเวอร์ชันนี้บ้าง

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Smiley Request ช่วงนี้ขอบคุณด้วยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับแล้วก็ใครที่ตอนนี้กำลังออมเงินอยู่ออมทั้งทีก็ต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนด้วยกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินฝากสูงสุดระยะเวลา3ปีในการฝากนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีก็กรณีที่ถอนก่อนฝากครบ3ปีก็จะได้ดอกเบี้ยไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้วครับวันนี้ถึง31ตุลาคม69นี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรดขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
5: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูง

0: ถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์คแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์คแคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ไปเข้าศูนย์กัน
2: 0
1: 0 0% กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
2: ่อร่อยมาก
1: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
3: อร่อยเกินต้าน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษา

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvo ขอเชิญสัมผัส Volvo EX90 รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES90 รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
2: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
3: ไหนบอกอมเพีย
4: ก็ใช้ตราฉลากทองไงเน
5: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
6: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
7: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: เมื่อกระป๋องหนึ่งใบช่วยได้มากกว่าหนึ่งทาง
9: Green Wave Share for Care Can to Care
8: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
10: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะ Recycle ทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
8: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
11: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
5: ดี
6: คุณมีกินหืนไหม
5: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
4: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
7: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
4: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
7: จากไรทิป
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
1: พี่โอหนูชอบพี
0: ่ยูชอบไอเหรอ
1: ชอบมากพี่โอ
0: ยูชอบไอจริงๆนะ
2: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
0: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
3: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: จะสร้างแบรนด์เสริมอาหารวัตถุดิบต้องหาแพคเกจจิ้งต้องดีไซน์ OEM เจ้าไหนดีเขามีเทรนด์อะไรใหม่ๆไวต้าฟู้ดเอเชีย2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบนวัตกรรมซัพพลายเออร์พร้อมสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกจะปั้นแบรนด์หรือต่อยอดก็จัดให้ครบจบที่เดียว 2-4 กันยายนนี้ที่ศูนย์สิริกิติ์ลงทะเบียนเลยเข้างานฟรีไวต้าฟู้ดเอเชีย2026จัดโดย Informa Market
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
4: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
5: เวลา18 นาฬิกา

0: ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: เวลาของกรีนอัปเดตค่ะติดตามได้กันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นหน่วยงานด้านสาธารณสุขของเยอรมนีเปิดข้อมูลนะคะการประเมินคนที่เสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวกับความร้อนในเยอรมนีตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 14,000 รายค่ะเป็นจำนวนที่แซงหน้ายอดรวมทั้งปีของทุกปีที่ผ่านมาโดยทำลายสถิติเดิมที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2561ซึ่งมีคนเสียชีวิตจากความร้อนนะคะประมาณ 9,000 รายแล้วก็คาดว่าในปีนี้เนี่ยก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งคลื่นความร้อนก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษต่อกลุ่มผู้สูงอายุนะคะอัตราการเสียชีวิตส่วนเกินที่เกี่ยวข้องกับความร้อนเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนเลยค่ะในกลุ่มคนที่มีอายุ75ปีขึ้นไปซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 1,500 รายของยอดผู้ที่เสียชีวิตจากความร้อนทั้งหมดในปีนี้ค่ะรอบหน้าเดี๋ยวเราติดตามด้วยกันต่อกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

ดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

องหวยหุยไรบอกว่ารอจนเหี่ยวเลยนะครับ 6:11 นาทีที่นี่ Green Wave ครับเดินทางกลับบ้านด้วยกันนะครับหลายคนที่กำลังฟัง Green Wave อยู่ตอนนี้คุณฟังอย่างเดียวแล้วก็มีสิทธิ์ด้วยนะครับในการฝากเพลงเข้ามาแล้วก็การฝากเพลงคุณจะได้ลุ้นนะครับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยบางคนบอกว่าเติมน้ำมันก็ได้เติมไฟฟ้าก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณเลยนะครับวันนั้นมีข้อความแซวเข้ามาบอกว่าอ้าวก็เอาไปเติมรถไฟฟ้าไม่ได้เติมรถไฟฟ้าก็ได้เติมไฟฟ้าก็ได้ตามใจนะครับใครที่อยากจะฝากเพลงเข้ามาก็ส่งเพลงที่คุณอยากฟังของเย็นนี้มานะครับตามด้วยชื่อเล่นของคุณแล้วก็เบอร์โทรกลับด้วยแล้วก็ลองรีวิวตัวเองวันนี้นิดหน่อยซิว่าบรรยากาศวันนี้ของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะครับส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน Etime ฟังฟินกันเข้ามาหน่อยหยิบเอาเพลงที่พี่อ้องสุรศรีแต่งขึ้นมาครับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่หยิบมา cover ใหม่อีกทีนึงนะครับเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยจะเป็นพี่ตั้มสมประสงค์

ราต้องใจดีกับตัวเองไว้ก่อนเด้อหลายข้อความส่งเข้ามาวันนี้บอกว่าฟีลกู๊ดอยู่นะบอกว่าเริ่มต้นงานใหม่ค่ะบางข้อความบอกว่าวันนี้ทำงานทั้งวันเลยทำงานบนรถด้วยนะครับมีข้อความหนึ่งบอกว่าไปเรียนมาครับเหนื่อยครับฟังเพลงเพราะครับขอบคุณมากเลยฮะทักทายคุณเจไดด้วยนะครับแล้วก็คุณกรคุณพิษคุณดาราวันโอ้มีอีกหลายข้อความมากด้วยวันนี้รู้สึกส่งมามีข้อความส่งมาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานที่ทำงานแล้วเป็นกรุ๊ปแล้วก็เป็นทีมเวิร์กกันบอกว่าแบบสมูทราบรื่นดีนะครับก็ยินดีด้วยนะครับถือว่าเป็นวันดีๆในการทำงานของเราอีกอย่างนึงคือหลายๆอย่างอ่ะบางทีที่ทำงานเราเลือกไม่ได้ไงพอเราได้ไปเจอทีมที่ดีมันก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรามากอยู่เหมือนกัน6โมง24นาทีนะครับวันนี้อย่างที่บอกไปส่งเพลงที่คุณอยากฟังชื่อเล่นแล้วก็เบอร์โทรกลับด้วยรีวิววันของตัวเองมาหน่อยว่าวันนี้วันของคุณเป็นยังไงบ้างและส่งมาหาฟีดที่แอปพลิเคชันเอทามฟังฟิน

มีส่งข้อความมาด้วยบอกว่ากำลังขับรถอยู่แล้วก็รถติดอยู่พอสมควรนะครับมีกำลังขับรถไปพัทยาด้วยอีกข้อความหนึ่งอันนี้น่ารักดีบอกว่าวันนี้เป็น Dream World ในวัย42รู้สึกสดชื่นมากเลยค่ะแม่มันน่าจะสนุกมากเลยนะครับอย่างน้อยได้เบรกทำงานสักวันหนึ่งแล้วก็ไปแบบใช้ชีวิตที่มันแบบสนุกเนาะมีข้อความหนึ่งส่งเข้ามาด้วยบอกวันนี้อยู่ในโหมดเศร้าๆค่ะขอกำลังใจหน่อยก็ส่งกำลังใจให้ไปด้วยกันละกันนะครับอย่างนี้แหละชีวิตเรามันก็มีทั้งวันที่เราแบบมีความสุขบางวันก็แบบมีซึมๆบ้างสลับกันไปนะครับ

0: จะมืดกันไปทั่วแล้วนะในกรุงเทพมหานครนะครับ6:38แล้วมีคนส่งข้อความมาบอกว่ารถติดจังเลยครับอยู่พระราม8กำลังมุ่งหน้าตลิ่งชันนะครับมีคนบอกว่าเสาร์ที่ผ่านมาใช้ M6 จากกรุงเทพไปเขาใหญ่2 ชั่วโมงเองค่ะเขาใหญ่ก็แค่ปากซอยคลินะครับอีกข้อความนึงบอกว่าวันนี้อยู่ในโหมดปสดครับนะฮะอีกข้อความนึงบอกว่าโหวันนี้ผมหนักหน่วงครับแต่ว่าต้องผ่านไปได้จะได้มีแรงสู้ต่อในวันพรุ่งนี้อีกข้อความนึงนี่ก็บอกว่าวันนี้1วันพันเรื่องจริงๆค่ะยังไงก็เกิดขึ้นแล้วตั้งสติให้ดีและแก้ปัญหาทีละเรื่อง1วันผ่านไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วันใหม่แล้วจริงนะครับหลายข้อความส่งเข้ามาบอก มีความจริงกันทั่วหน้าอยู่อย่างนึงก็คือรถติดหลายที่มากๆที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกันครับพักโฆษณาสั้นๆแล้วเดี๋ยวกลับมาดูซิว่าใครเลือกเพลงอะไรปิดท้าย Drive You Home ของเราในวันนี
1: ้ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
6: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: ซฟี
1: แอลจำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: เช็คลิสต์108ข้อแฟนดีเด่น2026 1. พาไปลองของอร่อย 2. ไปไหนก็รายงาน 3. วันสำคัญจำไม่ลืมแค่3ข้อยังทำให้ไม่ได้แล้วทำไมยังปล่อยให้เขาทำร้ายใจกันอยู่นะมาเช็คลิสต์ความสัมพันธ์กับพี่อ้อยพี่ชอตใน Club Friday 108คำถามหัวใจลิสต์เรื่องราวของคุณส่งมาที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
3: Drive you homeโดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
4: มีข้อความรีวิวแยกอโศกตอนเย็นตอนนี้ด้วยบอกว่ามอเตอร์ไซค์เป็นฝูงเลยฝูงเขาใช้เรียกยุงจ้ะ

0: เรียกว่าเป็นผู้หญิงที่เท่มากเลยฮะความสามารถเยอะมากพิธีกรก็เก่งนะครับร้องเพลงพอยต่างหากพี่ตุ้มบุษชาครับเพลงนี้ฝันฝันหวานนะครับในช่วงนี้นะครับเรา drive you home ขอบคุณด้วยกับ charge EV station plus ง่ายสุดละแล้วก็ tip lady ลดเบี้ยสูงสุด 15% ที่ tip insure ครับวันนี้รับสายคุณออยนะครับสวัสดีคุณออยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะกดก่อนฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินยัง
1: ได้ยินแล้วค่ะ
0: สวัสดีครับเป็นไงบ้างคุณออยรีวิวตัวเองวันนี้หน่อย
1: ก็วันนี้ก็เดินชิวๆเพลินๆนะคะวันนี้แฮปปี้มากเลยชีวิต
0: นี่คือมาเดินเล่นแล้วใช่ไหมหลังเลิกงานอะไรอย่างงี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ค่ะหลังเลิกงานแล้วก็มาออกกำลังกายค่ะ
0: โอ้ยชีวิตดีนี่ก็มีคนแบบส่งข้อความมาแบบเดินเล่นออกกำลังกายเต็มเลยนี่อันนี้เดินอยู่ที่ไหนนะครับ
1: อยู่ตรงสวนสมเด็จศรีนครินทร์ตรงปากเกร็ดอะค่ะ
0: โอเคเพราะอีกข้อความหนึ่งที่เขาเดินเล่นอยู่เขาอยู่ท้ายเขื่อนไม่รู้เขื่อนจังหวัดไหนไม่รู้ก็บอกว่าอยู่ท้ายเขื่อน
1: เราอยู่นนทบุรี
0: เออแต่มันได้บรรยากาศจังเลยเนอะเวลาที่เราเห็นว่าโอ้ยดีจังเลยเขาได้ไปเดินเล่นมีความสุขชิลๆแล้ววันนี้เรามีเพลงด้วยใช่ไหมจะเอาเพลงอะไรมาฝากนะครับ
1: ค่ะก้อนหินละเมอค่ะ
0: ได้เลยวันนี้เป็นดีเจเฟนหน่อยก็แล้วกันได้สิทธิ์เติมน้ำมันด้วยนะครับ1,000 บาทนะครับยินดีด้วยนะคะขอบคุณด้วยเหมือนกันครับ
1: ข
0: อมีความสุขกับการเดินเอาดีเจออยไหนพูดเข้าเพลงสักนิดนึงสิฮะ
1: ค่ะวันนี้ก็ฟังเพลงชิลๆกับดีเจออยนะคะก็หินละเมอให้ทุกๆคนเลยค่ะ
0: จัดรายการจากสวนสาธารณะเลยจ้า
1: จ้าขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ

ดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar ว้าวกรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
3: Love you mama Love you papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอ Prozac
4: ลองร้องอีกรอบนึง
3: I love you mama I love you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prozac
4: อย่าให้การบอกรักสนุกด้วยการไอยาแก้ไอ Prozacช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้ไอ Prozac
5: กรอบเกลียวเคี้ยวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
8: ฮ้ Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
9: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
10: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
11: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
9: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
12: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
13: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
14: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Carbonite Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าGreen Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
15: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
16: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
15: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
16: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
15: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
16: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
17: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
18: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นส ัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
19: เร่งรีบต้องมี
20: เกสรบัวหลวง
19: ดอกสารพี
20: ดอกพิกุล
19: ดอกมะลิและอื่นๆ
20: รวมกันเป็น
19: ยาหอมเทพจิตรา5มา
20: แก้ลมบำรุงหัวใจ
19: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
20: หรือละลายกับน้ำสูบ
19: ยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
21: ซิสคะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดๆก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

Nicoland Nature Code แชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: แม้ในวันที่โลกไม่ได้แสนดีกับเราแต่อย่าลืมอนุญาตให้เราใจดีกับตัวเองบ้าง
3: Club Inspire Day Club Inspire Day
4: ClubInspire Day
2: เมื่อพายุผ่านไปอาจเป็นเวลาของเราคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่มีความสุขกว่าเดิมโอ๋ภัทรราจากความผิดหวังและโรคร้ายสู่ใจดวงใหม่ของคุณแม่น้องแสนดีพุธนี้3ทุ่มเปิดหัวใจรับความสุขไปพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
4: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
3: Green News
4: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
5: มารออยู่แล้วค่ะดิ้นสุที่นาทองชื่นและเวลาของ Green News นะคะผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV 11รายค่ะได้เรียกคืนรถยนต์แล้วก็ปรับปรุงซอฟต์แวร์ครั้งใหญ่ที่สุดของจีนเพื่อยกระดับความปลอดภัยของระบบเปิดประตูฉุกเฉินในรถ EV นะคะโดยบริษัทผลิตรถยนต์จะติดตั้งป้ายเตือนเพื่อที่จะระบุตำแหน่งมือเปิดประตูฉุกเฉินโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายขณะที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะปรับปรุงซอฟต์แวร์ผ่านระบบออนไลน์ด้วยคือความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เกิดขึ้นในขณะที่รัฐบาลจีนเนี่ยเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและก็เตรียมบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันด้านราคาแล้วก็การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในตลาดรถยนต์ขนาดใหญ่สุดของโลกและนอกจากนี้นะคะจีนเตรียมที่จะบังคับใช้กฎหมายห้ามใช้มือเปิดประตูรถยนต์แบบซ่อนหรือแบบแนบเนียนกับรถ EV ตั้งแต่ปี2570ค่ะช่วงหน้าติดตามได้เหมือนเดิมกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้ว

ได้นะครับมีพี่ตุ๊กวิยดาพี่ก้อยสรัญญาไปด้วยพี่กบทรงสิทธิ์ครับมีนัดกับสาวๆเบิร์ดกับฮาร์ดครับแล้วก็เฉลิงเฉพาะกิจอย่างพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบเสาร์ที่10ตุลาคมพารากอนฮอลล์นะครับก็มีอยู่รอบเดียวนะครับใครที่สนใจมีบัตรเหลืออยู่น้อยนิดนึงใครที่อยากจะไปเจอก็อย่าลืมเข้าไปจองกันได้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้กับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตกับช่องไทม์ Airtime Showbiz ทุกช่องทางเลยครับทุ่มกว่าๆแล้วครับเราอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึง4ทุ่มที่นี่ครับ Green Wave 106.5 FM เฟียสนะครับ

ก็ได้ทุกอย่างสำเร็จออกมาดั่งใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องของใจคนนี่มันยากจริงๆนะเผลอๆเนี่ย AI เนี่ยก็ยังช่วยเดาใจคนยังไม่ได้เลยนะครับหลายคนบอกโอ้ย AI เขามีความรู้สึกต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเดาใจคนได้จริงๆหรือเปล่าทุ่ม23นาทีแล้วครับคืนนี้เสิร์ฟแบบเซตแบบแปลกๆบ้างน่าจะเป็นเซตที่หลายคนคิดถึงอยู่คุ้นๆทั้งนั้นเลยใช่ไหม

ซึ่งนี้พร้อมไม่เข้าใจนะครับจากพี่แอมสวรักษ์นะครับซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่เพลงมันบอกแหละบางทีรักก็คงไม่พอต้องมีความเข้าใจกันเยอะๆด้วยนะครับก็หลากหลายเพลงที่ส่งเข้ามาขอบคุณด้วยนะครับคืนนี้แบบเสิร์ฟเพลงแบบหลายรสชาติหน่อยนะอาจจะเป็นรสชาติที่แบบไม่ค่อยคุ้นเคยแต่คิดว่าหลายคนน่าจะแบบคุ้นหูกันอยู่นะครับมีข้อความส่งเข้ามาด้วยบอกว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของป้าป๊ากับคุณแม่นะครับครบอยู่กันมา42ปีแล้วนะครับฝากเพลงมาให้ด้วยได้เดี๋ยวเฟซเปิดไว้ให้หลังฟังหลังพักฟังข่าวก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเปิดให้อีกทีนึงแต่ว่าขอแสดงความยินดีด้วยถือว่าเป็นคู่รักที่แบบน่าไปถามอยู่เหมือนกันว่าเคล็ดลับในการครองรักกันนานๆทำยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยมันมีที่เราสามารถถอดออกมาได้นะแบบเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจหรือว่าจะเป็นบทเรียนที่เราเอามาใช้ได้ในคู่ของเราด้วยเป็นไปได้นะครับข้อความส่งมาบอกว่าคืนนี้เพลงเพราะที่สุดในโลกค่ะขอบคุณมากเลยนะครับดีใจมากฟังเพลงไปด้วยล้างจานไปด้วยอีกข้อความหนึ่งบอกว่าถึงบ้านแล้วแต่ว่ายังไม่ลงจากรถเลยฟังเพลงเพลินมากอ่ะงั้นทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ก่อนพักฟังข่าวแล้วกันครับใครร้องตามได้ร้องตามดังๆเลย

0: ฟังส่งข้อความมาบอกด้วยว่ากรี๊ดเพลงนี้เป็นเพลงประกอบชีวิตก็คือเป็นเพลงแต่งงานงานแต่งงานเขาเองนะครับก็น่ารักจังเลยเนอะมันเป็นเพลงที่อยู่ในโมเมนต์ของเราในแต่ละช่วงจริงๆนะครับ Good newsGood news ในช่วงนี้นะครับคือเคยได้ยินไหมว่าเดี๋ยวพร้อมก่อนนะเราค่อยทำอย่างนี้นะพร้อมแล้วเราจะทำอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแต่หลายๆครั้งคำว่าพร้อมบางทีมันไม่มีจริงนะครับตอนที่เราคิดว่าเราพร้อมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอะไรบางอย่างแทรกเข้ามาชีวิตได้อยู่ตลอดเวลานะครับมันจะมีความสะดุดโน่นสะดุดนี่อยู่ตลอดเวลาแต่โชคดีครับที่หลายๆครั้งเรามีตัวช่วยนะครับที่ทำให้เราสามารถเดินต่อได้อย่าง Car Forecast ครับเป็นอีกหนึ่งทางช่วยที่ทำให้ชีวิตเราสามารถเดินต่อได้กับ Car Forecast พร้อมใช้ให้วงเงินสินว่าวงเงินสูงสุดนะครับ 140% นะครับอนุมัติไวรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงพร้อมวงเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินด้วยถ้าไม่ใช้ก็ไม่เสียดอกด้วยนะครับแถมดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกโปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดสนใจขอสินเชื่อ Finance รถยนต์และมอเตอร์ไซค์กับ Car for Cash โทรได้เลยครับ027407400แอดไลน์เป็นแอดไซน์นะครับกรุงศรีออโต้นะครับหรือว่าสมัครผ่านแอป Go by กรุงศรีออโต้สะดวกง่ายได้ทุกที่ครับชีวิตตลกไม่ออกบอก Car Forecast พร้อมใช้เพราะทางออกที่พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว Car Forecast รถยนต์และรถจักรยานยนต์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99% ถึง 24% ต่อปีรายละเอียดเพิ่มเติมครับ www.carforecast.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละค่ะน้องหมอ
1: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
2: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร
4: ์ Green Morning Show
3: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
5: Close up shot
6: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
7: yeah!

0: นที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
4: คาเมโลซีคาเมโลซาน
3: สร้างบ้านครบคุ้มดีที่งานซีคอนเฟสติวัล 20-26 สิงหาคม 2569 เซ็นทรัลปิ่นเกล้าชั้นจีหน้าร้านซูชิโร่สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
4: คาเมโลซีคาเมโลซาน
7: ถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็ดีนะถึงพูดไม่เก่งแต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
4: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: บริษัทจิวเวลรี่ระดับโลกที่เฮดออฟฟิศอยู่เดนมาร์กแต่ฮาร์ดออฟฟิศอยู่กรุงเทพ Good Jobs EP 51ปาเต้พาไปทดลองสมัครงานที่แพนดอร่ากับอาณาจักรฐานผลิตเครื่องประดับที่คุณรักในบรรยากาศการทำงานการดูแลและสวัสดิการที่เข้าใจพนักงานพร้อมจำลองการสัมภาษณ์งานให้ดูแบบเรียลๆพุธที่26สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงที่ YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดย Pandora แบรนด์เครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศเดนมาร์ก
6: งานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในขชาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยขชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
8: 1 2 3 go
9: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
10: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
11: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
12: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วัน
11: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
13: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
14: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
13: ร่วมเอมพาธีโดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUM โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน

0: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
1: ์เวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามด้วยกันต่อค่ะกับตินสุทินาทองชื่นมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดนะคะในรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐยอมจ่ายเงิน$53 ล้านนะคะเพื่อยุติคดีที่ครอบครัวต่างๆได้ยื่นฟ้องต่อศาลในเมืองบอสตันบอกว่าทางสถานศึกษาเนี่ยจัดการกับศพที่ได้รับบริจาคเพื่อใช้ในการศึกษาในโรงเรียนการแพทย์ของมหาวิทยาลัยอย่างไม่เหมาะสมโดยคดีนี้มีการยื่นฟ้องนะคะหลังจากที่ตำรวจเนี่ยได้จับกุมอดีตผู้จัดการห้องเก็บศพของโรงเรียนแพทย์ฮาวาร์ดเมื่อ3 ปีก่อนฐานขโมยอวัยวะของศพที่ได้รับบริจาคเอาไปขายต่อทำให้ทางครอบครัวมองว่ามหาวิทยาลัยประมาทเลินเล่อและเพิกเฉยต่อการทำผิดของอดีตผู้จัดการห้องเก็บศพรายนี้ซึ่งทำงานมานานเกือบ30 ปีค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเราติดตามด้วยกันต่อเวลาของ Green News มารออยู่ต้นชั่วโมงนะคะ

0: าชั้นนำทั่วประเทศ
1: และ Vita Food Asia 2026รวมทุกสิ่งเพื่อแบรนด์เสริมอาหารพบกัน 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
2: ์ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat
4: เพลงที่ฟิชจะเปิดต่อไปนี้พิเศษมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นเพลงที่คุณลูกส่งข้อความเข้ามาด้วยความพยายามบอกว่าอยากจะส่งไปให้คุณพ่อคุณแม่ป้าๆกับมัมมานะครับแต่งงานกันมาปีนี้เนี่ยก็42ปีเข้าไปแล้วนะครับแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีนะครับ

ใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลา

ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

พลงนี้จากพี่อ้องโซโรซีนะครับปราสาททรายนะครับเป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงแล้วก็บทบาทที่คนรู้จักในช่วงหลังๆก็คือเป็นนักแสดงด้วยไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะเป็นบอกว่าในวัย75ปีแบบนี้แล้วยังเป็นไอดอลของใครหลายๆคนเพราะว่ามีความเท่อยู่ในตัวตลอด2ทุ่มครึ่งแล้วครับขอบคุณที่ฟังกันมาตั้งแต่ตอนบ่าย3ด้วยนั่งอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆเลยขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับเห็นอยู่แต่ว่าตอบไม่ทัน

0: ก็ถือว่าเป็นนักร้องที่เป็นสาวน้อยมหัศจรรย์คนหนึ่งเหมือนกันนะฮะมอดิชั่นเข้าที่ชื่อแกรมมี่ครับเป็นศิลปินตอนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยมีบทบาทเป็นนักร้องไกด์นักร้องคอรัสให้กับอีกหลายศิลปินด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่หลายๆคนพูดถึงก็คือว่าเสียงของพี่โบเนี่ยเสียงเหมือนพี่มิ้นท์มาริวันจังเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอร้องไปร้องมาทุกคนก็ได้เห็นเนื้อเสียงที่แท้จริงว่าเสียงของพี่โบก็คือเสียงของโบสุนิตาไม่ได้ซ้ำกับใครแล้วก็ไม่ได้เหมือนกับใครด้วยนะครับแล้วก็ฉีกออกมาเป็นศิลปินที่มีซิกเนเจอร์ที่ชัดตัวตนที่ชัดแล้วก็ร้องเพลงดีมากสม่ำเสมอตีความเพลงดีๆนะครับเป็นโบสุนิตาและในอัลบั้มแรกก็ทะลุล้านทะลุเรคคอร์ดไปด้วย
1: โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
0: ทิ้งท้ายที่ยูรีเควสแล้วพักฟังข่าวสักครู่นะฮะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
2: Green Wave Share for Care Can to Carek
1: ันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
3: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
2: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่
0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
4: นี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
5: โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
4: ให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
5: และใกล้
4: ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
6: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
7: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
8: แม้ในวันที่โลกไม่ได้แสนดีกับเราแต่อย่าลืมอนุญาตให้เราใจดีกับตัวเองบ้าง
9: Club Inspire Day Club Inspire Day
10: ClubInspire Day
8: เมื่อพายุผ่านไปอาจเป็นเวลาของเราคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่มีความสุขกว่าเดิมโอภัทริราจากความผิดหวังและโรคร้ายสู่ใจดวงใหม่ของคุณแม่น้องแสนดีพุธนี้3ทุ่มเปิดหัวใจรับความสุขไปพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
0: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อโดย Happy Made Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
11: ยังคงติดตาม Green News ด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นมีผลสำรวจนะคะของบริษัทที่ปรึกษาด้านสวัสดิการพนักงาน WTW นายจ้างในสหรัฐคาดการณ์ค่ะว่าค่าใช้จ่ายด้านประกันสุขภาพสำหรับพนักงานจะเพิ่มขึ้น 11.1% ในปีหน้าเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบกว่า20ปีค่ะโดยคาดว่าชาวอเมริกันที่มีประกันสุขภาพโดยได้รับการสนับสนุนจากนายจ้างจะมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเฉลี่ยนะคะปีนี้ $5,297 เพิ่มขึ้น$388จากปีที่แล้วซึ่งปัจจัยที่ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นนะคะก็มีทั้งค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่พุ่งสูงขึ้นการใช้บริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้นค่ารักษาโรคมะเร็งที่มีค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็การใช้ยาในกลุ่ม GLP-1 สำหรับรักษาโรคเบาหวานแล้วก็ลดน้ำหนักรอบหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเหมือนเดิมกับเวลาของ Green Update ค่ะ
0: Green News โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

0: ยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: เพลงก่อนหน้านี้มีเพลงงึดนะครับจาก Pionesley หรือว่า Pio The Voice หรือว่า Pio KPN นั่นเองนะครับแล้วก็มีนาฬิกาทรายเวอร์ชันที่ไปคอลแลบกับโจอี้ภูวศิษฐ์ด้วย

ไม่แบ่งใครจากเอเชีย7นะครับไม่เป็นรองจากค็อกเทลก่อนหน้านั้นก็เป็นเพลงจากบิลกินซึ่งโทนกับมูดมันจะคล้ายกันมากเพราะโอมแล้วก็แม็กเดอะดาร์กเกสโรแมนซ์เป็นคนแต่งเพลงให้กับบิลกินนั่นเองโทนมันก็เลยแบบคล้ายๆกันนะครับมีกลิ่นที่แบบเอ้ยมันดีจังเลยเข้ากันได้ดีมากๆนะครับ3ทุ่มจะครึ่งแล้วนะครับมีเพลงพร้อมมาฝากกันเอาเพลงของพี่ตู่นันทิดามาคัฟเวอร์โดยคู่ดูเอทที่ดังที่สุดในประเทศไทยคู่หนึ่งครับนิวจิ๋วครับ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: วิธี Safe Energy แบบ
2: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดของนุนิวมาเสิร์ฟกันในช่วงของ Debut Track ครับซึ่งนุนิวชวลินเนี่ยก็จะมีพัฒนาการการทำเพลงที่น่าสนใจนะครับยังเพลงนี้เนี่ยซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงว่าคาตานะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ได้โบกี้มาร่วมฟีเจอริ่งด้วยแล้วก็รับหน้าที่โปรดิวเซอร์สร้างเพลงด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่เขาบอกว่าน่าจะแบบทิ่มแทงกับความรู้สึกสำหรับคนที่อยู่ในโมเมนต์แบบนี้จริงๆอ่ะใครที่อยากจะลองฟังเพลงนี้ดูซิงเกิลใหม่จากนูนิวครับ

0: นิคาตาจากนิวนะครับเราที่เจอสถานการณ์แบบนี้จะแบบเฮ้อบอกว่ามันดูออกนะว่าแบบเธอไม่ได้รักเราขนาดนั้นอะไรอย่างนี้ครับหรือว่าบางทีมันดูออกว่าแบบเฮ้อเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาก็ไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้นะครับเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเราได้ฟังเรื่องแบบนี้จากครับ Friday ที่คนโทรเข้ามาแชร์เรื่องราวหรือบางคนคงจะเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้ขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าแสดงความยินดีด้วยที่ผ่านโมเมนต์เหล่านั้นมาได้สุดท้ายเราต้องวนกลับมาเหมือนคำเดิมๆแหละครับเราก็ต้องเป็นห่วงตัวเองรักตัวเองตลอดนะครับเพลงนี้คาตาครับจากนูนิวครับใครที่คิดถึงนูนิวอยากจะไปดูคอนเสิร์ตด้วยก็อย่าลืมนะนูนิวขึ้นคอนเสิร์ตนี้ด้วยนะครับกับแจ็คกี้จักรินนะครับมีวอวรรณรัตน์ตาอู่พิทยาเก่งฮาริสด้วยมีมาร์คคริสแล้วก็คอปเปอร์จากบัสครับในรูกี้ดีโวสคอนเสิร์ตเสาร์ที่26กันยาที่ไบเทคไลฟ์แล้วนะครับใครที่ยังไม่มีบัตรคิดว่าเหลือน้อยมากเลยลองเปิดเข้าไปดูนะครับว่าอาจจะมีโอกาสได้ลุ้นนะครับไปดูในคอนเสิร์ตนี้ด้วยเพราะมีแต่ดีโวตัวท็อปทั้งนั้นเลยที่ไปดูในที่ไปแสดงในคอนเสิร์ตนี้นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ทางช่องทางของ A-Time Showbiz ทุกช่องทางเลยครับวันนี้ฟินหมดเวลาแล้วขอบคุณที่ติดตามฟังมาตั้งแต่บ่าย3นู่นเนี่ยพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับตามเวลาปกติตอน 1:00 นฟินไปแล้วครับ
1: ใครได้ยินนิทานเรื่องหนึ่ง

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
2: สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามาแปดเปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่ก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
0: โดย

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: นี่คือเวลาของกรีนอัปเดตติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์พูดถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้มีการสำรวจแล้วก็แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องมีจุดเสี่ยงที่ต้องดำเนินการทั้งหมด737แห่งตอนนี้ดำเนินการไปแล้วเกือบ70%นะคะสำหรับสถานการณ์น้ำจากทางเหนือกทม.ก็ได้ติดตามปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างอย่างใกล้ชิดซึ่งตอนนี้ยังไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนยังอยู่ในระดับไม่สูงมากและคาดว่าถ้ามีผลกระทบต่อกรุงเทพจะเป็นลักษณะเฉพาะจุดไม่น่ากระทบเป็นวงกว้างและปีนี้อาจจะต้องติดตามสถานการณ์ภัยแล้งมากกว่าความกังวลเรื่องฝนตกหนักแต่ว่าทางกทม.ก็บอกว่าไม่ประมาทนะคะยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งติดตามฝนระดับน้ำและก็เตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำเพื่อให้สามารถปรับการบริหารจัดการได้ตามสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมายังติดตามด้วยกันได้อีกชั่วโมงเดียวนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี DJ Playlist 55 Minutes DJ ปอ

ผลงานเพลงของลุลากับพาราด็อกซ์นะครับเพลงนี้ทะเลสีดำนั่นเองครับมีซิงเกิลล่าสุดจากเมอร์สกับขึ้นใจนะครับฉันยังอยู่ทั้งคนณัฐศักดาธรและก็เธอไม่ต้องโทษเขาจากเอจิรากรด้วยครับ20นาทีหลังจาก4ทุ่มครับสวัสดีกันวันจันทร์ที่24สิงหาคมก็สัปดาห์น่าจะสัปดาห์สุดท้ายแล้วล่ะของเดือนสิงหาคมสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผู้ฟังครับเป็นยังไงกันบ้างฮะวันจันทร์เปิดสัปดาห์มาหลายคนอาจจะเหนื่อยจากการทำงานหลายคนบอกพี่ชิวๆสำหรับวันแรกวันนี้นะครับผมเป็นยังไงส่งข้อความบอกกันได้ผ่านแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินขอบคุณรายชื่อเพลงที่ทยอยส่งเข้ามา อยากจะให้เปิดกันเรียบร้อยแล้วนะครับค่อยๆฟังเพลงเพราะๆกันไปเรื่อยๆนะครับ2ชั่วโมงเต็มๆที่เราจะอยู่ด้วยกันที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆความรู้สึกดีๆนะครับผมปอนันทชัยเตชะศรีวิเชียรอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังสำหรับค่ำคืนนี้

0: ยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ต่อเนื่องกันไปด้วยแบบอารมณ์เดียวกันนะครับอีกสักเพลงหนึ่งในบรรยากาศของ Cover Night Live ของเรานะครับพี่หนุ่มกะลาเอาเพลงนี้มา cover กับรักเธอไปทุกวัน

0: Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์ Green Morning Show
0: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรต

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับ Smiley Request ขอบคุณด้วยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เพลงใหม่ในช่วงเวลาของ Debut Track นะครับเป็นบทเพลงที่เล่าเรื่องราวของใครคนหนึ่งที่รอคอยและก็โหยหาอยากจะมีความรักดีๆแต่ก็เพิ่งมารู้ตัวครับว่าใครคนนั้นเนี่ยกลับเป็นคนที่คอยอยู่ข้างกายเรามาตลอดนะครับผมเป็นคนที่หันไปเมื่อไหร่ก็เจอเสมอกว่าจะรู้ใจตัวเองอีกทีก็เกือบที่จะพลาดความรักดีๆครั้งนี้ไปแล้วชื่อเพลงว่าเธอเสมอมาจากวงเฮอร์สครับ

0: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: เพราะความปลอดภัยคือความหรูหราในแบบ Volvoขอเชิญสัมผัส Volvo EX 90รถไฟฟ้า SUV 7ที่นั่งพร้อมสิทธิประโยชน์สูงสุด 900,000 บาทและ Volvo ES 90รถไฟฟ้าซีดานพร้อมรับประกันภัยชั้น1นาน3ปีที่งาน Big Motor Sale by Tech บางนาและที่โชว์รูม Volvo ทุกสาขาระหว่างวันที่21ถึง30สิงหาคมนี้
3: 1 2 3 go
4: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
1: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
6: Green Wave Share for Care Can to Care
1: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
4: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
1: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
6: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์ที่ยิ่งใหญ่
7: คุณฟังครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการฟังเพลงเพราะๆอยู่ด้วยกันนะครับ2ชั่วโมงเต็มๆตั้งแต่4ทุ่มก็ตอนนี้5ทุ่ม52นาทีหมดเวลาของบอส่งเพลงนี้ไว้เป็นเพลงสุดท้ายของช่วงพรุ่งนี้4ทุ่มกลับมาเจอกันใหม่ที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆราตรีสวัสดิ์ครับผม

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์
4: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

0: ชาวที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUM โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน Green News โดยและไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
3: ์เวลาของ Green News นะคะเรายังคงติดตามด้วยกันค่ะกับดินสุทธินาถทองชื่นทางการอินเดียแนะนำให้ประชาชนสังเกตอาการไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H1N1 ตั้งแต่ระยะแรกนะคะซึ่งอาการที่พบได้บ่อยก็คือมีไข้ไอเจ็บคอปวดศีรษะน้ำมูกไหลปวดเมื่อยตามร่างกายและอ่อนเพลียนอกจากนี้ยังอาจจะมีอาการซึมเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนปวดตามข้อและกล้ามเนื้อรวมถึงท้องเสียด้วยเฉพาะที่กรุงนิวเดลีนะคะมีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อสะสมอย่างน้อย 1,777 คนแล้วนะคะตั้งแต่ต้นปีนี้ก็ทำให้ทางการต้องยกระดับการเฝ้าระวังโดยแจ้งเตือนโรงพยาบาลให้เตรียมพร้อมรับมือผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นโดยเชื้อไวรัส H1N1 ที่ระบาดครั้งใหญ่เมื่อปี2552เป็นไวรัสที่มีองค์ประกอบทางพันธุกรรมจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ในหมูหลายสายพันธุ์รวมกับไวรัสจากคนและนกก็เลยถูกเรียกในช่วงแรกว่าไข้หวัดหมูนั่นเองค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ

มันเวลาทำให้คนเราเติบโตขึ้นนะคะแล้วก็รู้ว่าอะไรที่มันจำเป็นในชีวิตบ้างบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะต้องทิ้งเขาไว้อยู่ที่เดิมบางสิ่งบางอย่างเราก็จะเก็บเอาไว้ในใจนะคะทิ้งแต่เก็บค่ะนี่คืองานจาก The Toys นั่นเองนะคะมีเพลงเพราะที่คุณคงได้ยินแล้วสำหรับงานจากพี่แอมสวรักษ์นะคะเวลาที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีนี่ถ้าไม่ได้คุณผู้ฟังรีเควสต์เข้ามาก็คงยังไม่ได้มีโอกาสเปิดนะฮะยังไงคืนนี้มาพร้อมกับความทรงจำดีๆตั้งแต่เพลงแรกๆแล้วตั้งแต่งานของน้องเอิร์ธภัทรวีครั้งหนึ่งเคยสวยงามแล้วก็มีแต่คิดถึงของพี่เบิร์ดธงชัยด้วยเหมือนกันนะคะคงจะมีใครบางคนที่อยู่ในเพลงนั้นที่คุณกำลังฟังอยู่ในตอนนี้เที่ยงคืน15นาทีค่ะเรากลับมาเปิดเพลงให้คนที่นอนดึกหรืออาจจะกำลังเตรียมตัวเข้านอนพักผ่อนเป็นช่วงเวลาหิวใจเป็นช่วงเวลาพักผ่อนจริงๆพักใจสำหรับใครที่เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันด้วยความหนักพอสมควรหรืออาจจะยังสบายสบายอยู่นะคะเก็บเรี่ยวเก็บแรงเอาไว้มีเพลงเพราะที่ Green Wave อยู่เป็นเพื่อนคุณเนี่ยล่ะค่ะ2ชั่วโมงเต็มๆ DJ แบมพลาดิสายสวัสดิ์นะคะอยู่กับคุณที่นี่ถึงตี 2เลย

็นความโชคดีหรือเปล่าไม่รู้นะคะที่ทำงานดึกขนาดนี้แล้วก็จวนจะเสร็จแล้วด้วยแต่ได้ฟังเพลงเพราะที่ Green Wave นะคะคุณกิฟต์บอกนะคะว่าขอบคุณที่เปิดเพลงเพราะๆให้ได้ฟังนะคะขอบคุณเช่นเดียวกันที่เลือก Green Wave อยู่เป็นเพื่อนคุณในช่วงเวลานี้นะคะเห็นข้อความส่งเข้ามา request เพลงเพราะตั้งแต่นาทีแรกๆในชั่วโมงนี้บางเพลงยังไม่ได้เปิดให้อย่างเช่นเพลงนึงที่คุณเจี๊ยบวัยรุ่น90ขอมาต้องบอกว่าวันนี้ขอขัดใจเนาะเพราะว่าเพลงนั้นติดลิขสิทธิ์จริงๆส่วนคุณสายพินนะคะแนะนำเพลงใหม่ล่าสุดเข้ามาเช่นเดียวกันน่าจะได้ฟังในช่วงท้ายๆสัปดาห์นะคะเดบิวต์แทร็กเดี๋ยวยังไงจะแนะนำเพลงนั้นให้ฟังด้วยละกันค่ะ

0: ดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: วิธี Save Energy แบบ
5: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
6: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยนะคะทุกคืนมักจะมีคุณผู้ฟังที่ขับรถในตอนกลางคืนแล้วก็เปิดฟัง Green Wave ไปด้วยมักจะบอกว่าอยากได้เพลงคึกคักคึกคักหน่อยถึงแม้ว่าเนื้อหาเราจะไม่เน้นนะจะเศร้าตามไปด้วยหรือจะไม่เศร้าฟังแค่แบบรู้สึกว่ามันทำให้ตัวเองตื่นก็พอจะโอเคแล้วแหละ

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: มาฟังซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากว่านธนกฤตกันนะคะเป็นซิงเกิลที่เขาค้นหาความหมายของคำว่ารักนี่แหละค่ะแล้วก็ยังได้ชวนน้องชายอย่างมาร์คคริสจากบัสเนี่ยนะคะมาช่วยกันถ่ายทอดความรู้สึกของการได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตจากความรักอีกหนึ่งไฮไลท์ของเพลงนี้ก็คือเวลาฟังเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการถามตอบกันนะคะระหว่างมือโปรหัดจำกับการมองทุกอย่างด้วยประสบการณ์แล้วก็ความเข้าใจกับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นมือใหม่ที่หัดเจ็บที่ต้องการเรียนรู้และรับมือกับความเจ็บปวดไปพร้อมๆกันนะคะมาฟังเพลงใหม่กันค่ะนี่คือเพลงที่ชื่อว่าเหตุผลของคำว่ารักจากว่านธนกฤตและมาร์คคริสค่ะ

นี่คือเพลงใหม่จากว่านธนกฤตนะคะเพลงที่ชื่อว่าเหตุผลของคำว่ารักค่ะว่านก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าที่ได้ชวนมาคริสเนี่ยคือตลอดเวลาที่ผ่านมาก็จะเริ่มทำงานจากตัวเองก่อนนี่แหละนะคะแต่ว่าพอโตขึ้นก็เรียนรู้ว่าเวลาทำงานร่วมกับคนอื่นก็สนุกแล้วก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยพอมาเป็นเพลงนี้มาคริสก็เรียกว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นเด็กเจนซีที่ชอบเรียนรู้แล้วก็ชอบทดลองนะคะพอได้สัมผัสจากการพูดคุยก็เลยส่งเพลงนี้ให้น้องลองฟังดูอะไรเงี้ยนะแล้วหนึ่งในนั้นก็คือเพลงที่น้องเลือกมาที่ทำให้มีสีสันใหม่ๆล่าสุดนี้ล่ะค่ะ

ดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: หนีต้องคาโฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
1: โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
0: ให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
1: และใกล้และใกล้
0: ขอกู้กับคาโฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาโฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
2: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
4: Green News
5: โดย Happy Made Tempe สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
6: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green News นะคะกับลินสุที่น่าทองชื่นมีรายงานค่ะ TikTok ตกลงจ่ายเงิน400ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อยุติคดีละเมิดกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเยาวชนทางออนไลน์ของสหรัฐหลังจากที่ TikTok ถูกกล่าวหานะคะว่าเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อายุต่ำกว่า13ปีโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแม้แต่บัญชี TikTok ในโหมดสำหรับเด็กยังมีการเก็บข้อมูลสำคัญนะคะอย่างเช่นที่อยู่อีเมลและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆขณะเดียวกันนะคะหลายประเทศทั่วโลกกำลังเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายต่อแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเยาวชนค่ะโดยสภาพยุโรปและอังกฤษกำลังสอบสวน TikTok ในประเด็นการคุ้มครองเยาวชนจากเนื้อหาและพฤติกรรมที่เป็นอันตรายบนแพลตฟอร์มนะคะรวมถึงการตั้งค่าบัญชีแล้วก็การตรวจสอบอายุผู้ใช้งานด้วยค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวติดตามด้วยกันต่อเวลาของ Green Update รออยู่นะคะ
4: Green News
5: โดย Happy Made Tempe ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้ Camilo San M
7: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึก
8: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

ู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2นะคะเพลงเพราะเยอะมากอีก1ชั่วโมงเต็มๆในช่วงเวลาของ DJ Playlist กับ DJ แบมที่ Green Wave นะคะขอบคุณค่ะข้อความที่บอกว่าจะอยู่ส่งพี่แบมกลับบ้านส่งเข้านอนเลยตกลง DJ มาส่งคนฟังหรือว่าคนฟังส่ง DJ กันแน่อ่ะไม่แน่ใจในความรู้สึกนี้นะคะแต่เอาเป็นว่าเราแบ่งปันกันได้เนาะส่งคุณเข้านอนแล้วก็อีกหลายๆคนที่ตอนนี้ยังต้องทำงานจนถึงเช้า

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสาร

0: เพลงนี้เมโลดี้เพราะจริงๆเลยนะคะน่าฟังมากๆเลยแล้วก็เรื่องราวความรักที่แสนจะอบอุ่นรวมไปถึงการถ่ายทอดที่ใช้เสียงที่เข้าถึงอารมณ์ของรุตสุภรุตนะคะทำให้เพลงนี้มันโรแมนติกมันลึกซึ้งมันกินใจแล้วก็ยังเป็นเพลงที่ใช้บอกรักได้ด้วยนะคะเพลงนี้ชื่อว่ารักเธอทุกลมหายใจจากรุตสุภรุตค่ะ
1: Your requestโดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
0: ก็ได้ยินมาเหมือนกับคุณผู้ฟังที่บอกนะคะว่าซีรีส์เนื้อคู่ประตูถัดไปเหมือนจะคัมแบ็กนะคะอ่ะวันนี้ฟังเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้กันก่อน

0: เลือกคลั่งเธอจากนนทนนมาส่งท้ายในคืนนี้นะคะขอบคุณอยู่ด้วยกันมาจนถึงนาทีท้ายๆเลยตีสองแล้วเนาะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเที่ยงคืนค่ะ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดเมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
2: ต้นชั่วโมงแบบนี้มีกรีนอัปเดตให้ติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นสภาพยุโรปค่ะได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิง4ลำนะคะจากโรมาเนียสโลวาเกียแล้วก็สาธารณรัฐเช็กพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า120นายแล้วก็ยานพาหนะไปช่วยเซอร์เบียรับมือไฟป่าครั้งใหญ่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศค่ะหลังจากที่ไฟป่าเนี่ยลุกไหม้ต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์แล้วเผาทำลายพื้นที่ป่าสนไปแล้วนะคะหลายพันไร่โดยเซอร์เบียสามารถขอรับความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านกลไกคุ้มครองพลเรือนของสหภาพยุโรปได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปก็ตามในขณะที่หน่วยงานฉุกเฉินของเซอร์เบียบอกว่าไฟป่าเนี่ยเริ่มทรงตัวแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังลมแรงนะคะที่อาจจะทำให้ไฟลุกลามได้โดยตอนนี้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันพื้นที่ชุมชนแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกค่ะรอบหน้าเรายังติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมาค่ะ
1: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีย
1: ิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองเนาะหมอเพื่อน
0: ถูกต้องค่ะพี่เฟียสพออายุมากขึ้นความสามารถในการซ่อมแซมตัวเองของเซลล์ก็จะลดลงตามวัยค่ะและอีกเรื่องที่หลายคนไม่รู้คือร่างกายเราจะดูดซึมวิตามิน B12 ได้น้อยลงด้วยค่ะซึ่งวิตามิน B12 จะมีบทบาทสำคัญในการทำงานของระบบประสาทมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นอายุที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเริ่มมีอาการชาหรือรู้สึกผิดปกติที่ปลายมือปลายเท้าได้ด้วยค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โดยยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
1: กลับมาต้นชั่วโมงแบบนี้มีกรีนนิวส์ให้ติดตามด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นสหรัฐค่ะเตรียมอนุญาตที่นำเข้าเนื้อวัวบดปริมาณสูงสุด 300,000 ตันโดยไม่กระทบต่อโควต้าภาษีนำเข้าภายใต้ข้อตกลงระยะเวลา90วันเพื่อช่วยบรรเทาราคาอาหารที่กำลังสร้างภาระให้ผู้บริโภคชาวอเมริกันค่ะโดยรัฐบาลได้รับคำมั่นสัญญานะคะว่าจะมีการวางจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน 25% ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันค่ะว่าข้อตกลงนี้จะช่วยลดราคาเนื้อวัวสำหรับชาวอเมริกันและขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ฝูงวัวเนื้อของอเมริกาสามารถขยายตัวได้อีกครั้งหนึ่งโดยความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้มีขึ้นนะในช่วงที่ผู้บริโภคชาวอเมริกันกำลังเผชิญกับค่าครองชีพทางด้านอาหารที่อยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะราคาเนื้อวัวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามได้กันต่อค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเจอกันเหมือนเดิมนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เขาบอกว่าเวลาฟังเสียงธรรมชาติอย่างเสียงฝนตกเนี่ยจะทำให้หลับง่ายขึ้นอ่ะ
0: ใช่เลยค่ะพี่โบในทางการแพทย์เสียงฝนจะจัดอยู่ในกลุ่ม Pink Noise ค่ะคือเสียงธรรมชาติที่มีความสม่ำเสมอมีการคลออย่างต่อเนื่องข้อดีคือจะทำหน้าที่เป็นเกราะกำบังคอยกลบเสียงรบกวนรอบตัวจะช่วยปรับให้สมองของเราเข้าสู่โหมด Alpha Wave ซึ่งเป็นคลื่นสมองที่มีความผ่อนคลายจะทำให้เรารู้สึกเคลิ้มชวนหลับแล้วก็หลับลึกได้ดีขึ้นค่ะแต่ข้อระวังคือถ้าใครเปิดเสียงฝนตกจากโทรศัพท์มือถือไม่ควรเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนเพื่อให้สมองและหูของเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในตอนที่หลับลึกค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Chai ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ

ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: และไวต้าฟู้ดเอเชีย 2-4 กันยาที่ศูนย์สิริกิติ
1: ์เวลานี้ล่ะค่ะแวะฟังกรีนนิวส์ด้วยกันกับตินสุที่น่าทองชื่นฟิลิปปินส์ค่ะมีผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูอย่างน้อย10รายแล้วนะคะซึ่งทั้งหมดอยู่ในจังหวัดอิโลอิโลบนเกาะปาไนทางตอนกลางของประเทศแล้วก็นับตั้งแต่วันที่4มกราคมจนถึง8สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยสะสมอีก84รายหลังจากที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเจอฝนถล่มอย่างหนักเลยค่ะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคฉี่หนูขณะที่กรมอนามัยของฟิลิปปินส์บอกว่าในช่วง8เดือนที่ผ่านมานี้ฟิลิปปินส์มีผู้ป่วยโรคฉี่หนูสะสมนะคะมากกว่า 3,000 รายทั่วประเทศก็มีการเตือนนะคะให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำท่วมแล้วก็ให้รีบพบแพทย์ทันทีถ้ามีอาการไข้ปวดหัวหรือปวดกล้ามเนื้อรวมถึงรับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันถ้ามีการสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงของโรคค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาคุณผู้ฟังยังส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะวันนึงเขาก็จะเติบโตพร้อมหัวใจที่อยากดูแลโรคต่อไป
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: แวะฟังกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมารออยู่แล้วพร้อมกับ Green News ค่ะมีรายงานนะคะการก่อสร้างห้องแกรนด์บอลรูมทางตะวันออกของทำเนียบขาวกลับมาเดินหน้าอีกครั้งนึงแล้วนะคะหลังจากที่ศาลสูงสหรัฐมีคำสั่งระงับคำตัดสินของศาลชั้นต้นที่สั่งให้หยุดการก่อสร้างโดยการก่อสร้างห้องแกรนด์บอลรูมเนี่ยนะคะเป็นความตั้งใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ต้องการให้มีอาคารห้องจัดเลี้ยงขนาด 90,000 ตารางฟุตอยู่ทางตะวันออกของทำเนียบขาวเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำระดับรัฐพิธีโดยโครงการนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดนะคะว่าประธานาธิบดีทรัมป์ดัดแปลงพื้นที่ทำเนียบขาวโดยพละการเนื่องจากไม่ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภามาก่อนค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเราเจอกันค่ะคุณผู้ฟังติดตามกันต่อกับเวลาของ Green Update นะคะ
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

น้องมิวนะครับเริ่มต้นกันรักแท้เป็นออริจินอลซาวด์แทร็กจากละครเรื่องคุณชายเกือบจะพูดว่าคุณยายแล้วนะปากจริงๆรู้ตัวเลยปากมันกำลังจะไปยายแล้วบอกเอ้ยไม่ใช่คุณชายนะฮะตี 5ครับเดินหน้ากันอีก1วันเช้าวันอังคารนะครับเร่งจังหวะให้สักนิดละกันเนาะซีซั่น 5กับ Fuckling Hero นะครับมาช่วยกันปลุกหน่อยสำหรับคนที่ยังไม่ยอมตื่น

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

ข้าสู่ Green Morning Show ไม่ใช่ Green Morning Show เข้าสู่ Cassette Club กันดีกว่าใจผมไปอยู่ตอนนั้นแล้วเหรอเนี่ย 7:00 นยังสินี่เพิ่งตี 5:00 นิดๆเองอ่ะมา Cassette Club นะครับเรียงกันช่วยกันเลือกเพลงได้นะครับอยู่กับอันนะครับในชั่วโมงแรก

0: เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: Ultimate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบตอนนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: Love you mama Love you papa
2: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
2: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love you mama I love you papa
2: อย่าให้การบอกรักสนุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

ยากจะร้องดังๆนะครับแต่เป็นเวอร์ชันของพี่แอมสวรักษ์ซะใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้รอติดตามนะครับเพราะว่าสิงหาจะผ่านไปแล้วเดี๋ยวกันยาจะมาน่าจะเริ่มมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่เราจะมีโอกาสได้เจอกันครั้งต่อไปบนเวทีพร้อมกับศิลปินคนไหนจะมาเป็นเจ้าของCover Night Liveเร็วๆนี้ครับ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ถ้าใครได้ผ่านไปผ่านมาแถวตึกแกรมมี่นะครับจะเห็นว่าโอ้โหป้ายของแฟนๆที่ทำให้เป็กผลิตโชคเนี่ยเขาแรปเสาแรปลิฟแรปตึกเต็มไปหมดเลยนะฮะแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันย้อนหลังให้กับผู้ชายคนนี้ด้วยนะครับเป็กผลิตโชคก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีเพลงใหม่มาฝากกันด้วยเช่นกันนะครับลองฟังกันดูนะครับเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงความหมายอุ่นๆแหละกับเพลงที่ชื่อว่า I've Got You

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ
1: ซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดน้อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0
6: 0 0%กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน
9: เสียงเพี้ย

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิป
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ที่ Go Wholesale ทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
0: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: แม้ในวันที่โลกไม่ได้แสนดีกับเราแต่อย่าลืมอนุญาตให้เราใจดีกับตัวเองบ้าง
3: Club Inspire Day Club Inspire Day
4: ClubInspire Day
2: เมื่อพายุผ่านไปอาจเป็นเวลาของเราคนใหม่ในเวอร์ชั่นที่มีความสุขกว่าเดิมโอภัทริราจากความผิดหวังและโรคร้ายสู่ใจดวงใหม่ของคุณแม่น้องแสนดีพุธนี้3ทุ่มเปิดหัวใจรับความสุขไปพร้อมกันกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
5: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ
6: เมื่อกระป๋อง1ใบช่วยได้มากกว่า1ทาง
7: Green Wave Share for Care Can to Care
6: กันยายนนี้ Green Wave ชวนคุณส่งต่อความช่วยเหลือถึงผู้ประสบอุทกภัย
8: อาหารกระป๋องและสิ่งของจำเป็นสภาพดีส่งต่อเพื่อเป็นถุงยางชีพส่วนกระป๋องเปล่าและขยะรีไซเคิลทุกชนิดเปลี่ยนเป็นมูลค่าช่วยเยียวยาต่อผ่าน Recycle Day และ Waste by Delivery
6: รายได้ทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิผ่านธนาคารไทยพาณิชย์กระแสรายวันเลขที่บัญชี020-3-04545-1
7: ร่วมเปลี่ยนแคร์เล็กๆให้เป็นแคร์

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมกกาแรด

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ 1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: จำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เช็คลิสต์108ข้อแฟนดีเด่น2026 1. พาไปลองของอร่อย 2. ไปไหนก็รายงาน 3. วันสำคัญจำไม่ลืมแค่3ข้อยังทำให้ไม่ได้แล้วทำไมยังปล่อยให้เขาทำร้ายใจกันอยู่นะมาเช็คลิสต์ความสัมพันธ์กับพี่อ้อยพี่ชอดในคลับ Friday 108คำถามหัวใจลิสต์เรื่องราวของคุณส่งมาที่ Facebook Club Friday Fanpage ศุกร์นี้ 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: เวลานี้แล้วค่ะมีกรีนอัปเดตมารออยู่กับดินสุที่หน้าทองชื่นที่รัฐเนวาดาสหรัฐค่ะได้มีการสั่งอพยพประชาชนประมาณ 42,000 คนค่ะหลังจากไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วเข้าสู่เมืองรีโนเป็นเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐแล้วก็อยู่ใกล้กับชายแดนรัฐเนวาดาแคลิฟอร์เนียนะคะคือไฟป่าเนี่ยเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาก็ลุกลามกินพื้นที่ไปแล้วประมาณ53ตารางกิโลเมตรมีคนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเป็นประชาชน3รายแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย3รายและยังมีอีกประมาณ 45,000 คนอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังซึ่งสาเหตุนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่คาดว่าเกิดจากฝีมือมนุษย์ค่ะโดยทางผู้ว่าการรัฐเนวาดาก็ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตวอชิงตันตี้ตั้งแต่คืนวันเสาร์โดยบอกว่าสถานการณ์ไฟป่าในตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขอให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเฝ้าระวังแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นค่ะรอบหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมเดี๋ยวกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีDJ Playlist 55 Minutes DJ Ann

0: เริ่มต้นกันที่เหตุผลกับ Trim and Down นะครับ6โมงนิดๆครับปลุกกันต่อแบบคนอารมณ์ดีไปด้วยกันยิ้มรับรอแบบไม่ต้องหาเหตุผลกันสำหรับการเริ่มต้นวันด้วยกันที่ Green Wave กับอันนะครับ
1: Green Wave 106.5 FM

0: างที่ส่งข้อความมาบอกว่าฟัง Green Wave อยู่ท่ามกลางสายฝนเลยแต่ละที่เช้านี้บรรยากาศเป็นไงกันบ้างบางที่อาจจะมีฝนบางที่อาจจะไม่มีนะครับหรือแม้แต่ฟังกันอยู่ที่ไหนในโลกบ้างนะวันนี้เราพูดได้ว่าทั้งโลกแล้วนะฮะเรายังไม่ต้องไปถึงขั้นว่านอกโลกนะฮะเป็นอันว่าได้ฟังเสียงเดียวกันพร้อมกันไม่ว่าคุณจะอยู่มุมไหนในโลกด้วยกันผ่านช่องทางต่างๆรวมถึงแอปพลิเคชันเอทำฟังฟินของเราแล้วด้วยนับถอยหลังนะครับอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวเข้าสู่กรีนมอร์นิ่งโชว์วันนี้เป็นอันกับพี่อ้อยนะครับ
1: โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสาร

โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: ี่ไลออนนะครับ
1: ไม่เคยลืมเธอ
0: เป็นที่ชื่อว่าคงคานะฮะฟังเพลงกันมาเรื่อยๆยาวตั้งแต่ตีห้าจนถึงตอนนี้อีกประมาณสัก20นาทีก็จะ7โมงกันแล้ววันนี้ถ้าเทียบกับเมื่อวานโอ้ผมว่าดูท้องฟ้าสว่างสดใสกว่าเยอะเลยนะ
2: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: Smiley Request
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: Smiley Request ครับขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

ามมาบอกว่าเพลงนี้ชื่ออะไรนะลืมไปแล้วเจ้าชายรองเท้าแตะนะครับกับนายสะอาดหรือว่าพี่เป็ดมนชีพศิวสินางกูลนะครับแล้วมีอีกเพลงหนึ่งบอกว่าลืมไปแล้วเหมือนกันพอดีเพลงนี้เลยนึกถึงอีกเพลงหนึ่งผมเลยลองหาดูว่าเอ๊ะเรามีหรือเปล่าเอ๊ะผมว่าผมไม่ได้เปิดมานานมากเหมือนกันนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าผมเปิดไปหลายคนอาจจะเกิดไม่ทันเพลงนี้เหมือนกันแต่นี้เป็นเวอร์ชันรีมาสเตอร์แล้วนะฮะจากเฉลียงนะครับ

0: เพลงนี้ชื่อว่ารู้สึกสบายดีแล้วหวังว่าทุกคนจะรู้สึกแบบนี้นะครับในอย่างน้อยที่สุดในเช้าวันนี้แล้วกันนะครับไม่ต้องบอกว่าทุกวันแล้วกันผมว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ก็เอาทีละวันทีละวันไปด้วยกันผมชอบนะเมื่อก่อนเขาบอกว่าแบบเฉลียงคืออะไรตัวโน้ตอารมณ์ดีอะไรเงี้ยใช่ไหมผมว่าเป็นเพลงที่มีปรัชญาอยู่และเพลงพวกนี้เขียนมาตั้งแต่แบบ40 ปีอะไรเงี้ยหรือกว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้เซิร์ชหานะว่ามันกี่ปีแล้วแต่นานมากแต่ผมว่าแบบลองฟังนะผมว่าทุกประโยคจนถึงทุกวันนี้ยังใช้ได้อยู่เลยเอาแค่ประโยคนี้ก็ได้คนเรียกคนดีติดที่เขาเอาใจใครจริงไหมล่ะคนดีของใครอ่ะ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: พูดถึงธนาคารออมสินนะครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยได้ทุกเดือนครับโดยโอนเข้าบัญชีคู่อัตโนมัติเลยนะฮะอัตราดอกเบี้ยคือ 1.30% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทครับฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยระยะเวลาฝากก็คือ3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดครับฝากได้แล้ววันนี้นะครับถึง31 ตุลาคม 2569นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Greenway
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
0: Good News เคยเป็นไหมฮะเป็นบางวันแหละนะหรือบางช่วงก็ได้ชีวิตมันอาจจะไม่เป็นดั่งใจอย่างใจนะครับมีเรื่องเครียดมีภาระให้แบกนะครับแต่ก็ยังต้องฝืนยิ้มให้ได้มีความสุขให้ได้เพราะไม่อยากให้ใครเป็นห่วงทั้งที่ในใจรับมือกันโอ้โหหลายเรื่องเยอะมากรายได้สะดุดแต่ภาระมันไม่หยุดเดินต่อนะครับค่าบ้านค่าไฟค่าผ่อนมาพร้อมกันพ่อแม่เจ็บป่วยอะไรเงี้ยนะฮะต้องใช้เงินแบบไม่ทันตั้งตัวหรือว่าบางครั้งเอ๊ะมันเห็นโอกาสดีๆเข้ามาแต่เงินเราไม่พร้อมจนบางครั้งพอมันรวมๆกันเนี้ยยิ้มไม่ไหวนะตลกไม่ออกนะฮะถ้าคุณกำลังเจอกับปัญหาแบบนี้ลองปรึกษา Car for Cash ครับให้พี่ๆเขาลองช่วยหาทางไปต่อกันในบางวันที่ชีวิตไม่ขำเหมือนเดิมครับ Car for Cash พร้อมใช้ให้วงเงินสูงสุดเลย 140% อนุมัติไวรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงนะครับพร้อมวงเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินไม่ใช้ไม่เสียดอกด้วยแถมดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะครับโปะได้จ่ายง่ายดอกยิ่งลดนะครับก็สนใจขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์และมอเตอร์ไซค์กับ Car for Cash นะครับโทรเบอร์นี้ฮะ027407400 027407400นะครับหรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะครับแอดกรุงศรีออโต้ภาษาอังกฤษหมดเลยแอดกรุงศรีออโต้หรือว่าสมัครผ่านแอป Go by กรุงศรีออโต้ก็ได้สะดวกง่ายได้ทุกที่นะครับตลกไม่ออกบอก Car for Cash พร้อมใช้เพราะทางออกที่พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดนะครับกู้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ชำระคืนไหว Car for Cash รถยนต์และรถจักรยานยนต์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นและดอก 10.99% ถึง 24% ต่อปีศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.carforcash.comเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะครับดูจากเวลาแถมอีกเพลงแล้วกันนะ

0: ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตร Cambridge แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
5: จะอย่าง

0: บริษัทจิวเวลรี่ระดับโลกที่เฮดออฟฟิศอยู่เดนมาร์กแต่ฮาร์ดออฟฟิศอยู่กรุงเทพ Good Jobs EP 51ปาเต้พาไปทดลองสมัครงานที่ Pandora กับอาณาจักรฐานผลิตเครื่องประดับที่คุณรักในบรรยากาศการทำงานการดูแลและสวัสดิการที่เข้าใจพนักงานพร้อมจำลองการสัมภาษณ์งานให้ดูแบบเรียลๆพุธที่26สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงที่ YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดย Pandora แบรนด์เครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากประเทศเดนมาร์ก
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: งานติดขัดธุรกิจมีอุปสรรคหรือชีวิตกำลังดวงตกมาขอพรที่พระนารายณ์ทรงครุฑเสริมบารมีหนุนงานหนุนเงินขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีเปิดทางสู่ความสำเร็จพลิกดวงชีวิตให้กลับมารุ่งเรืองในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
6: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
5: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
7: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
8: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี่ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
9: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
10: ้แวะฟังกันต่อนะคะเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นกระทรวงศึกษาธิการของฟิลิปปินส์ค่ะสั่งให้โรงเรียนในระดับประถมและก็มัธยมทุกแห่งเลยนะคะทั่วประเทศทั้งโรงเรียนรัฐบาลแล้วก็เอกชนจัดการฝึกซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินในวันที่25สิงหาคมนี้ละค่ะเพื่อตอบสนองต่อความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเหตุกราดยิงในโรงเรียนที่เกิดขึ้น ้เมื่อไม่นานนี้โดยโรงเรียนทุกแห่งต้องจัดทำทบทวนหรือปรับปรุงแผนรับมือเหตุการณ์โจมตีในโรงเรียนพร้อมกับแบ่งปันแผนที่ได้รับอนุมัติแล้วให้แก่หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงสมาคมผู้ปกครองและก็ครูนะคะคือตั้งแต่ช่วงต้นปีมานี้นะคะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนหลายครั้งก็ทำให้มีนักเรียนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายภาคประชาชนก็เลยเรียกร้องค่ะให้รัฐบาลเร่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนให้เข้มงวดมากขึ้นค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกัน 8:00 น.นะคะ
11: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and